0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
0: กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสอมกทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไป เพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไป

0: ายาตอลลอห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
0: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ดีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.09 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
2: 1 นาทีกับกปท. กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวิติกมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
14: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
15: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
14: ครับใช่ครับ
15: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
14: ครับ
15: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
14: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
15: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยุกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัย ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการจากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
14: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ทางแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
15: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
14: พ
15: ัดขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
14: ่
15: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
14: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีสองจังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือกสองจังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
15: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
14: ครับ
15: นะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
14: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
15: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
14: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
15: ใช่ครับถูกต้องครับ
14: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
15: อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ย มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
14: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
15: ครับ
14: สวัสดีครับท่านครับ
15: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: น อกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz
11: ท
9: ักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับในช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์แจ่มสีผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเราก็จะนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยมาบอกเล่ามาบอกต่อให้พวกเราได้ฟังกันว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์นะครับรวมถึงจะมีการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569ที่ใกล้เข้ามาแล้วงานนี้นะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยชาวเชียงใหม่ทุกคนเลยนะไปร่วมงานกันเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสู่ยุครุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของงานประเพณีถ้าเกิดว่าเรารักษาต่อยอดได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการที่ชาวต่างชาติเนี่ยได้มาเที่ยวประเทศไทยเขาก็อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากจังหวัดอื่นๆนะถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการสืบสานสานต่อประเพณีท้องถิ่นอย่างเรื่องของประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเนี่ยมีการสืบสานสานต่อนะครับชาวต่างชาติเขาก็จะเห็นแล้วนะครับเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยเสร็จเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องพักเราก็ได้รายได้ตามมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเราก็จะพูดคุยกับทางท่านพิชิตชัยเกลือดูนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองเดี๋ยวท่านจะมาจัดรายการกับเราด้วยที่สวทเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีประเด็นที่เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนทั้งกลุ่มพี่น้องชาวไทยนะครับชาวเชียงใหม่รวมถึงพี่น้องชาติพันธุ์ที่เพิ่งได้บัตรประจำตัวประชาชนนะต้องติดตามการสำหรับโครงการไทยช่วยไทยPlus นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปสัมภาษณ์ท่านวาสนาสมมุติท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่กับคำถามที่หลายคนกำลังรออยู่นะครับเรื่องของการเอา AI เข้ามาตรวจก็ตามเรื่องของคนที่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะนำมายืนยันให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกทีนึงว่าในเรื่องของกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับในประเด็นที่3นะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่ากระตุ้นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการจัดงานเชียงใหม่ Pride 2026นะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่เชื่อไหมครับว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยนะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิเท่าเทียมนะทั้งเรื่องของการแสดงออกต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เชื่อไหมครับว่าเรื่องของ Pride Month เนี่ยตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะทั้งเมืองหลักเมืองรองต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะฮะสร้างรายได้สร้างเงินสะพัดเข้าประเทศไทยกว่า500ล้านบาทเลยนี่ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเหล่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยมาดูกันเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับออกมารายงานว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับโดยมีฝนตกหนักในบางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเชียงใหม่วันนี้ของเรามีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะพื้นที่ที่จะมีฝนตกปานกลางก็จะมีอำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับ
11: ส่วนพื้นที่อำเภอที่เหลือนอกเหนือจากนี้ครับจะเป็นฝนตกเล็กน้อยนั่นเองนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาครับและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับส่วนเรื่องของฝนตกนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ60หลังจากนั้นก็จะลดเหลือร้อยละ40ลากยาวไปจนถึงวันพฤหัสหน้าเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยตอนนี้มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแมวจันยาบอกว่าโอ้วันนี้ PM 2.5 เนี่ยสีเขียวที่บ้านป่าตันโอ้ยินดีด้วยนะครับสูดหายใจให้เต็มปอดเลยแล้วก็พี่พงศักดิ์สันติธารายนด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงต่อไปครับเราจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาติดตามกันในช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามกันครับ
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ในวันนี้เริ่มกันที่การประกอบพิธีออกอินทขินหรือพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญและเครื่องสักการะออกจากวิหารอินทขินหลังสิ้นสุดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้อัญเชิญเครื่องสักการะและดอกไม้ธูปเทียนที่ประชาชนนำมาบูชาเสาอินทขินจากนั้นได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาลงจากมณฑปหน้าพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกและอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับไปประดิษฐานยังวัดช่างแต้มโดยมีการจัดริ้วขบวนแห่ตามประเพณีล้านนาอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงความร่วมมือจากฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนที่ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนเลยนะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางในการออกไปซื้อสินค้าโดยภาครัฐ

0: ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยรวบรวมการกระทำความผิดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นชุดข้อมูล Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและมีรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การฉ้อโกงทางการเงินการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระทำความผิดรูปแบบต่างๆซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้างเลยครับจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างจริงจังโดยได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจตม.สำนักงานพาณิชย์สำนักงานที่ดินและหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขาเพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลบิ๊กData ของจังหวัดครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศรร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU โครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดกระจายเครื่องฟอกอากาศ DIY สู่ภาคเหนือพร้อมเปิดตัวโครงการพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นอากาศที่สะอาดเพื่อชุมชนนะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศูนย์ CSR จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจากแนวคิดในการนำพวงหรีดดอกไม้ที่กลายเป็นขยะหลังเสร็จงานมาแปลรูปเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆครับถือเป็นพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นลมหายใจที่สะอาดเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: นี่นะครับก็คือเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นช่วงที่เราจะนำเรื่องราวข่าวสารในช่วงที่ผ่านมาว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมรวมถึงมีแผนการพัฒนาอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับเรามาต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะอย่างประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพโอ้กิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยรายละเอียดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสวัสดีครับท่านครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวอาจจะให้เจ้าหน้าที่มาดูเรื่องของเสียงไม่เข้าเนาะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูแป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงใหม่เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเมื่อวานนี้นะครับแต่วานเนี่ยก็ได้มีการสอบถามน้องๆ นักศึกษาจากมช.ด้วยน้องๆเขาก็บอกว่าอุ้ยกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่หนูอยากจะเข้าร่วมเป็นอย่างมากเลยแล้วเป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆให้อยู่คู่ลูกคู่หลานต่อไปนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ร่วมรายการได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมครับอ๋อยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปดูแลนะฮะซึ่งครับผมครับผมตอนนี้เดี๋ยวลองให้เจ้าหน้าที่ช่างเปลี่ยนครับผมก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะมีติดคุกขักๆนิดหน่อยนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ช่างเข้าไปดูนะครับก็ขอทักทายทางทุกท่านที่เข้ามารับฟังผ่านเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่าอากาศตรีนกรดวงดีนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับที่รับฟังมาจากในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: ะครับผมพิชิตชัยเกลือดูครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ครับครับ
0: สำหรับประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับให้ความสนใจนะครับในทุกๆปีนะครับเรามีกิจกรรมที่สำคัญนะครับขอนำเรียนว่าประวัติที่มาของประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับก็จะแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับในช่วงแรกก็คือช่วงที่ตั้งแต่เริ่มสร้างนะครับเริ่มมีการก่อสร้างนะครับโดยสุเทพนั้นนะครับพระเจ้าคือนาธรรมมิกราชนะครับได้บรรจุพระบรมธาตุไว้นะครับเมื่อปี1914นะครับก็ช่วงแรกเนี่ยประมาณ500กว่าปีเนี่ยก็ท่านก็ได้สืบทอดนะครับได้ส่งนะครับคนขึ้นไปเรียกว่าปกปักรักษาดูแลนะครับปัดกวาดนะครับเพื่อที่จะให้พระธาตุนะครับได้อยู่คู่กับบ้านกับเมืองนะครับตอนนี้คือช่วงแรกนะครับช่วงต่อมาก็เป็นช่วงที่เริ่มช่วงนั้นนะครับต้องนำเรียนว่าเส้นทางยังไม่มีนะครับเส้นทางเดินรถยังไม่มีนะครับหลังจากนั้นมานะครับในช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับได้สร้างนะครับถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับก็ลองนึกภาพนะครับว่าก็คงเป็นถนนที่เป็นลักษณะของถนนลูกรังนะครับก็มีการขึ้นไปนะครับนี่ถือว่าเป็นช่วงที่สองนะครับก็อาจจะมีแต่เส้นทางเดิมในการเตียวขึ้นพระธาตุนั้นนะครับก็มีเส้นทางทางธรรมชาตินะครับนอกเหนือจากเส้นทางที่เราปัจจุบันได้เห็นอยู่นะครับช่วงที่2นะครับก็ใช้เส้นทางนะครับเดินขึ้นไปนะครับและมาในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี2543นะครับก็มีน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนประเพณีนะครับถือได้ว่าประวัติเนี่ยก็มีประมาณ3ช่วงสำคัญแล้วนะครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับสำหรับในปีนี้รายละเอียดการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับท่านครับเรื่องของรายละเอียดการจัดงานในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่ามีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของการจัดพิธีต่างๆนะครับเรื่องการประชุมหารือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการจัดพิธีการต้อนรับและอัญเชิญรวมถึงสมโภชน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานนะครับการเดินขบวนรถแห่นะครับการจัดระเบียบด้านการจราจรและโรงทานรวมถึงการปฐมพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับตลอดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพเลยนะครับรวมถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับมีการประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการร่วมไม้ร่วมมือกันในครั้งนี้ด้วยนะครับปีใหม่สำหรับในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยช่วงนี้ก็มีการเปิดรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการเข้ามาร่วมทำความสะอาดด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดการจัดงานในปีนี้ครับท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับในส่วนรายละเอียดการจัดงานนะครับในปีนี้นะครับพระเดชพระคุณนะครับเจ้าวาดวัดดอยสุเทพนะครับได้มีดำรินะครับที่จะให้ส่วนราชการนะครับภาคส่วนต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับก็ได้หารือประชุมกันแล้วนะครับก็ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้การจัดกิจกรรมเป็นภาพรวมของจังหวัดนะครับซึ่งเราได้บูรณาการร่วมกันนะครับในหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาสำคัญของการเตียวขึ้นดอยก็คือเรื่องของขยะนะครับเราก็มีองค์กรที่มาร่วมแล้วก็มีพี่น้องจิตอาสาที่มาร่วมนะครับเราเคยได้ทราบข่าวนะครับหลังจากเตียวขึ้นดอยนะครับในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะครับเราก็มีข่าวที่เรื่องของขยะนะครับที่ล้นนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทำให้ประเพณีนี้นะครับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทางผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ประสานงานการดำเนินการขับเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเตียวขึ้นดอยในอดีตนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องของการไปทำนุบำรุงนะครับรักษาความสะอาดพระธาตุนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องของจิตอาสาที่จะไปร่วมจัดเก็บขยะ นะครับก็น่าจะเป็นตามวัตถุประสงค์เดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือนะครับทั้งผู้ที่มีใจบุญนะครับสร้างมีโรงทานต่างๆเนี่ยวัสดุในการใช้นะครับหรือว่าการจัดเก็บเนี่ย ก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเตียวขึ้นดอยเองนะครับก็ขอให้ท่านได้เข้มงวดนะครับมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บขยะให้เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในส่วนของการเตรียมการในด้านอื่นๆนะครับตอนนี้หมายน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับทางวัดก็ดำเนินการที่ไปอัญเชิญน้ำสงฆ์มานะครับเราก็จะเริ่มเฉลิมฉลองนะครับอบรมสมโภชนะครับตั้งแต่วันที่25วันจันทร์นี้นะครับก็จะดำเนินการนะครับในส่วนกำหนดการคร่าวๆนะครับผมนำเรียนเพื่อท่านสามารถติดตามทางสื่อต่างๆได้นะครับ ในทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่25ถึง29เนี่ยในเวลา14นาฬิกานะครับก็จะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็14นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็จะดำเนินกรรมวิธีทางสงฆ์นะครับในทุกวันนะครับวันที่25ถึง29ในส่วนในวันที่30นะครับในวันอัญเชิญเนี่ยเราจะได้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับลงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเพื่อที่จะนำมาเข้าขบวนแห่นะครับก็จะรวบรวมสมโภชที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในเวลา16นาฬิกานะครับก็จะอุปสมโภชแล้วก็จะมีขบวนแห่นะครับจากสารธรรมนะครับจังหวัดสารธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปยังลานครูบาศรีวิชัยนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญนะครับขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพในโอกาสต่อไปครับ
1: ครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการให้บริการพี่น้องประชาชนเรื่องของสาธารณสุขก็ตามตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับตอนนี้สำหรับเรื่องประเด็นเรื่องสาธารณสุขนะครับก็ในทุกปีนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นลมนะครับอ่อนแรงต่างๆนะครับก็ตรงนี้นะครับจุดต้องนำเรียนว่าจุดบริการนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือนะครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการจัดจุดบริการสาธารณสุขหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่เราได้เจอก็คือเรื่องของการนำส่งผู้ป่วยนะครับก็รถแอมบูเลนซ์เองนะครับก็มีการเดินทางที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามีจำนวนพี่น้องประชาชนเดินบนถนนกันเยอะนะครับในปีนี้ก็ต้องแจ้งนำเรียนนะครับทุกท่านว่าถ้าท่านเห็นรถแอมบูเลนซ์นะครับก็ขอให้ท่านได้ขยับนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อช่วงเวลานาทีชีวิตนะครับของผู้ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บต่างๆเนี่ยจะได้ลดลงนะครับก็แต่ว่าแผนเผชิญเหตุนะครับต่างๆเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขนะครับร่วมกับอบจ.นะครับและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเทศบาลตำบลสุเทพเองนั้นนะครับก็ได้เตรียมการแผนมีรถนำมีอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้ซักซ้อมนะครับทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการครับ
1: กับเรื่องของการอำนวยการทางจราจรอย่างเส้นทางที่เราจะเตียวขึ้นดอยขึ้นไปเนี่ยเราจะมีการแบ่งเลนไหมครับว่าเลนไหนเป็นเลนที่คนต้องเดินเลนไหนจะเป็นเลนเรื่องของรถฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือโดยทางปฏิบัตินะครับเราก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางจราจรกับการจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดวางแผนนะครับในการที่จะเดินนะครับที่ทางเดินและก็ทางเดินรถนะครับเพื่อที่จะให้มีความบาลานซ์กันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยจำนวนของพี่น้องประชาชนเนี่ยบางจุดบางโค้งนะครับอาจจะล้นนะครับแคบนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินรถบ้างนะครับแต่ว่าทางจราจรเองนะครับก็ร่วมกับอุทยานนะครับสุเทพปุยเนี่ยก็ได้บริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ต้องขอความร่วมมือนะครับในปีที่ผ่านมาปัญหาของเราก็คือเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งไม่ผ่านจุดตรวจนะครับอาจจะไปเป็นช่องทางขึ้นช่องทางที่ไม่ผ่านจุดตรวจเนี่ยก็มีค่อนข้างจะมากพอสมควรแล้วก็การขับขี่ของน้องๆ นะครับอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับก็อาจจะทำให้การขับขี่ตรงนี้นะครับก็ประมาทหวาดเสียวบ้างนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับมาตรการที่เข้มข้นนะครับท่านผู้กับการจราจรเองก็จะตรวจนะครับเพื่อป้องปรามนะครับให้กลุ่มมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับในส่วนการจราจรรถแดงรถรับส่งต่างๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในทุกปีเนี่ยก็มีการ บริหารจัดการทั้งขาลงนะครับโดยเฉพาะขาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นนะครับคนที่จะลงมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ทุกปีเราไม่ค่อยจะประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนรถนะครับแต่ว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของระยะเวลาความล่าช้าเพราะว่าพี่น้องประชาชนแน่นอยู่บนพื้นผิวถนนนะครับ
1: ครับนี่ยังอยู่ในเรื่องของการจราจรอีกสักนิดหนึ่งครับนอกเหนือจากพื้นที่ที่ขึ้นดอยแล้วพื้นที่จุดที่จะขึ้นดอยเนี่ยเราจะมีปิดเส้นทางไหนเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะเริ่มปิดเส้นทางตั้งแต่หน้าป้ายนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขาขึ้นนะครับเพราะตรงนั้นยังเป็น4เลนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะนะครับใช้กลวยจราจรนะครับเพื่อที่จะกำหนดเส้นทางเดินเส้นทางเดินรถนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็ในส่วนของด่านของอุทยานเองนะครับเราก็พยายามที่จะป้องปรามนะครับที่จะตรวจจับผู้ที่ขับขี่รถนะครับก็พยายามใช้วิธีขอความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะรถส่วนตัวนะครับเราจะขอความร่วมมือว่าเพราะว่าถ้ามีรถขึ้นไปเยอะเนี่ยมันจะไปแออัดอยู่ข้างบนดอยนะครับซึ่งวัดดอยเองเราก็ทราบนะครับภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะจำกัดในเรื่องของที่จอดรถครับ
1: ครับที่จอดรถพูดถึงเรื่องของที่จอดรถนี่เรามีการประสานงานกับทางมช.แล้วก็ส่วนราชการอื่นไหมครับในการให้อำนวยความสะดวกประชาชน
0: ใช่ครับเราได้ประสานงานกับทางมช.ครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเองนะครับตรงตำรวจท่องเที่ยวตรงบริเวณลานคูบานะครับตรงพื้นที่เอกชนนะครับตรงหงหลวงคูบาต่างๆมูลนิธินะครับพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับก็คิดว่าทุกปีนะครับที่จอดที่ในมช.เนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ต้องขอความร่วมมืออย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าในส่วนของรถส่วนตัวนะครับก็ขอให้ท่านจอดด้านนอกนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีความสะดวกสบายในเรื่องของรถบริการต่างๆอาจจะเรียกผ่านแอปผ่านอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ไปแออัดในบริเวณเชิงดอยสุเทพแล้วก็นำขึ้นไปครับ
1: ครับผมท่านครับในเรื่องของกระแสความสนใจเป็นยังไงครับในเทียบในปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ครับว่าจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ในปีที่ผ่านมาต้องนำเรียนว่ากระแสความสนใจในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การทำคอนเทนต์ผ่านสื่อนะครับก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เจนใหม่ๆขึ้นไปดอยมากขึ้นนะครับในส่วนในปีนี้เองนะครับก็ยังคงเป็นกระแสในโลกของสื่อนะครับที่จะชวนกันมาเตียวขึ้นดอยนะครับเพราะว่ามีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรคิดว่าปีนี้เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนว่าหลังจากที่ประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับได้หยุดไปเมื่อปี63ถึง65นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนมา 2-3 ปีเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นในปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้นครับ
1: ครับผมเห็นแล้วชื่นใจไหมท่านคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับประเพณีวัฒนธรรมของเรามากขึ้น
0: ถ้าก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราก็ยังมองใน2มุมนะครับในเรื่องปริมาณกับเรื่องคุณภาพ
1: ค
0: ุณภาพหมายถึงว่าท่านไปร่วมแล้วเนี่ยท่านเข้าถึงรากเหง้าจิตวิญญาณของประเพณีขนาดไหนนะครับถ้ามีจำนวนมากแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นไปเป็นกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจำนวนมากแล้วเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเตียวขึ้นดอยนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าแก่นแท้ของการเตียวขึ้นดอยคือการบูชาพระธาตุการไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจำนวนมากแล้วก็มีความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไปตามกระแสไปเพื่อการท่องเที่ยวไปเพื่อการสนุกสนานเนี่ยก็ต้องนำเรียนว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่เราสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับได้ในอีกมิติหนึ่งครับ
1: เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: จากการสังเกตตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจในการร่วมประเพณีนะครับแต่ว่าเรื่องของบริบทของความเข้าใจในแก่นแท้เนี่ยเรายังคงต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เตียวขึ้นดอยก็จะเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวซึ่งจะอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าก็อาจจะมาทำคอนเทนต์ออกสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเช็คอินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องอาจจะต้องเสริมในเรื่องของ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแก่นของประเพณีครับ
1: ครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับในการร่วมงานในครั้งนี้รวมถึงกำชับเนาะเรื่องของข้อควรปฏิบัติและการแต่งกายด้วยครับ
0: ครับก็นำเรียนว่าในวันที่25ถึง29นะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาของทุกวันเนี่ยเรามีการอบรมสมโภชนะครับเพื่อที่จะฉลองน้ำสงฆ์พระราชทานซึ่งได้รับพระราชทานมาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในทุกวันนะครับบนวัดดอยสุเทพซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็มีฝนไปเยอะแล้วนะครับบรรยากาศข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับทั้งอากาศทั้งบรรยากาศต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับในวันที่25ถึง29นะครับแล้วก็ในวันที่30นะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ร่วมขบวนนะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินตลอดทางนะครับก็เริ่มขบวนที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปตรงลานคูบานะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลนะครับท่านก็จะได้อานิสงส์ผลบุญต่างๆนะครับแล้วก็ในวันที่31นะครับก็เชิญชวนนะครับร่วมพิธีส่งน้ำสงฆ์พระราชทานองค์พระธาตุนะครับในเวลา9นาฬิกานะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของท่านที่มีความประสงค์นะครับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเตียวขึ้นดอยนะครับมีจิตใจแรงกล้าที่จะเตียวขึ้นดอยก็ขอให้ท่านได้ดูแลสุขภาพนะครับเป็นการเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับดูแลสุขภาพท่านเตียวขึ้นดอยแล้วครับก็ขอความร่วมมือในเรื่องของขยะนะครับในเรื่องของสิ่งของที่นำติดตัวไปนะครับก็ขอให้ท่านได้ลดจำนวนปริมาณนะครับขยะที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากต่างๆนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็ขอให้ท่านมีวินัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องเห็นใจนะครับต้องนำเรียนว่าในวันนี้เนี่ยใน1ปีเนี่ยมี1วันเนี่ยถ้าท่านลดการใช้รถนะครับลงนะครับแล้วก็หาวิธีการใช้รถสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านอาจจะได้อนิสงส์นะครับในการที่จะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้นะครับก็ในวันที่31เมื่อเราได้ส่งน้ำพระธาตุแล้วทุกอย่างนะครับก็จะกลับคืนสู่ปกตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานดอยสุเทพปุยของเราจะสวยงามนะครับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปครับ
1: ครับผมต้องขอพระคุณอย่างสูงครับท่านพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ฟังครับในช่วงต่อไปครับเราจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาติดตามกันต่อเลยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนละครึ่งพลัสนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคำถามได้ว่าในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนเก่าคนที่เป็นผู้ใช้รายเก่าจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมอาจจะต้องทำอย่างไรบ้างเห็นว่าจะมีการนำ AI มาใช้เนี่ยเขาจะใช้อย่างไรและถ้าเกิดว่าหลุดออกจากระบบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอุทธรณ์ได้หรือไม่นะครับในช่วงนี้ครับเราจะพาไปติดตามกันกับคลิปสัมภาษณ์พิเศษกับคุณวาสนาสมมุติคลังจังหวัดเชียงใหม่กับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ไปฟังกันครับ
2: ที่1พฤษภาคม2569นะคะยอดจะอยู่ที่ 415,515 รายค่ะจากทั้งหมดทั่วประเทศ 13.18 ล้านรายเนาะนะคะในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรัฐก็จะช่วยเหลือนะคะโดยการที่จะเพิ่มวงเงินให้นะคะจากเดิมเนี่ยมีวงเงินในบัตรเนี่ย300บาทต่อเดือนเราจะเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะคะระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนค่ะนะคะและในแต่ละเดือน 1,000 บาทถ้าเกิดใช้ไม่หมดนะคะเราจะไม่สมทบในเดือนถัดไปค่ะสอบซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะในร้านธงฟ้าค่ะ
1: สำหรับกรณีที่คนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟน
2: ค่ะ
1: กลุ่มนี้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงเลยหรือเปล่าครับ
2: ต้องดูว่าเดิมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นประเด็นแล้วว่าคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนถ้าคุณอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะก็รอการลงทะเบียนใหม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็เร่งรัดนะคะก็จะเร่งดำเนินการที่จะมีการลงทะเบียนใหม่เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้มีบัตรเดิมนะคะพิจารณากลุ่มใหม่นะคะที่ตกหล่นไปเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับ
3: ครับล่าสุดเนี่ยในรัฐบาลเองก็บอกว่าจะเอา AI มาใช้นะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การคัดกรองคนเนี่ยเราจะได้คนจนจริงๆตัวนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับ
2: ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดนะคะยังกระทรวงคลังยังไม่ได้เผยยังไม่ได้มีการแจ้งมาว่าในหลักเกณฑ์ของการพิจารณาใช้ AI ยังไงนะคะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนาะท่านรองนายกชี้แจงแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนนะคะแต่ก็คือเจตนารมณ์ก็คือให้ AI มาช่วยในการคัดกรองให้ได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการคือกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆค่ะหลักเกณฑ์ของการลงทะเบียนจะต้องมีระบบของการอุทธรณ์อยู่แล้วนะคะพอการประมวลผลได้หรือไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีตกหล่นหรืออาจจะไม่ครบถ้วนก็สามารถอุทธรณ์ได้อยู่แล้วค่ะ
3: ครับทีนี้มาในเรื่องของคนละครึ่งพาอีกสักนิดนึงสำหรับเรื่องของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีสิทธิ์ในคนละครึ่ง plus มีมากน้อยแค่ไหนครับ
2: หมายถึงว่าประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมคะประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปของบ้านเราเนี่ยนะคะมีประมาณ 1.3 แสนกว่ารายเพราะนั้นตัดบัตรสวัสดิการของผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 4 แสนก็จะเหลือประมาณ 9 แสนรายค่ะเป็นคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทย plus เดิมนะคะที่เราเคยอยู่ในฐานข้อมูลของเป๋าตังแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงทะเบียนนะคะในแอปเป๋าตังค่ะก็กดเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็รอระบบประมวลผลถ้าเกิดว่าประมวลผลบอกมาว่าได้สิทธิ์แล้วนะคะอยู่ภายใน30 ล้านสิทธิ์ที่รัฐให้นะคะบอกว่าได้เราก็จะกดตกลงในแอปเป๋าตังอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไม่เคยเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus เดิมนะคะก็เข้าแอปเป๋าตังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็รอระบบประมวลผลก็ประมาณ3วันทำการเมื่อได้รับ SMS จากเป๋าตังว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็กดตกลงในแอปเป๋าตังเช่นกันค่ะตั้งแต่25พฤษภาคมนี้นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาแล้วก็มีร้านค้าโทรมาถามบ้างว่าจะต้องทำยังไงเราก็แจ้งตามที่กระทรวงคลังแถลงการไปนะคะก็คือถ้าเป็นร้านเก่าเนี่ยก็กดเข้าไปในแอปถุงเงินแล้วก็กดยืนยันนะคะส่วนร้านใหม่ที่ประสงค์ที่จะเข้ามาในระบบของร้านค้าในไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเนี่ยก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาได้เลยค่ะก็จะมีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรุงไทยว่าต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการสมัครค่ะประสานกันอยู่ตลอดค่ะเพราะเราเป็นคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนะคะก็คือเป็นหน่วยงานเป็นสถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีการประชุมหารือกันโดยตลอดพอเราก็เตรียมความพร้อมมานะคะก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะผ่านในเรื่องนี้นะคะก็กรุงไทยก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะแต่พอครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนต่อยอดจากครั้งก่อนก็จะมีความเข้าใจในการสมัครหรือในการทำงานในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้ค่ะนะคะไม่มีลงทะเบียนผ่านลิงก์จะต้องลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์เท่านั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องทำอะไรบัตรประชาชนที่มีอยู่ในการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคเดือนเดือนละ300ก็ใช้บัตรประชาชนเดิมเนี่ยแหละค่ะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิม300เป็น 1,000 บาทนะคะส่วนการลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะในสมาร์ทโฟนไม่มีลิงก์อะไรเลยนะคะแอปเป๋าตังค์ถ้ากลัวว่าเป็นแอปหลอกนะคะจะโหลดเองเนี่ยก็ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทุกสาขาได้ค่ะ
3: นี่นะครับก็คือเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะพอยต์สำคัญเลยที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยก็คือ1คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนที่ถือรายเก่าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะท่านก็รออย่างเดียวนะครับแล้วก็ใครที่กำลังรอเฟสใหม่รอรายใหม่อยู่เดี๋ยวรอการสรุปยืนยันชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะรีบนำมาแจ้งเลยและช่วงนี้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ก็ตามหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสใหม่ก็ตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการส่งลิงก์แนบมาให้ท่านลงทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ให้คิดไว้เลยว่านี่อาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อกับเรื่องของการจัดงานเชียงใหม่ Pride Month นะครับ2026ต้องบอกว่า การจัดงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างเงินสะพัดเข้าประเทศไทยได้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถือว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พร้อมที่จะต้อนรับกลุ่ม LGBTQ+ อย่างอบอุ่นนะปีนี้เราก็มีความพร้อมที่จะจัดงานแล้วเหมือนกันตอนนี้ครับเราอยู่กับนายสิริศักดิ์ชัยเทศนะครับท่านเป็นประธานคณะทำงานเชียงใหม่ไพรส์2026อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอชมก่อนเลยครับว่าการจัดงานปีที่แล้วสุดยอดมากเลยครับ
4: ค่ะ
3: โอ้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากน้อยแค่ไหนครับปีที่แล้ว
4: ก็เยอะมากเลยค่ะ
3: ครับ
4: เยอะมากแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแล้วก็ร่วมถือป้ายรณรงค์ไปกับพวกเราด้วยภาษาของตนเองที่ต้องการที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารในประเทศของเขาได้แล้วก็เขาก็สามารถใช้ขบวนพายของเราในการสื่อสาร
3: ครับเห็นขบวนพายนี่แบบทั้งพี่น้องประชาชน ก็มาถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะฮะ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับผมความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างครับในปีที่แล้ว
4: พึงพอใจทุกปีค่ะ
3: ครับ
4: พึงพอใจทุกปีค่ะ
3: ครับผมสำหรับปีนี้เนี่ยเรื่องของการจัดกิจกรรมเรามีรายละเอียดการจัดกิจกรรมยังไงบ้างครับ
4: กิจกรรมปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีจัดหลายวัน
3: ครับ
4: เราจัดตั้งแต่วันที่19
3: ครับ
4: 10อ๋อไม่ใช่ขอโทษที17ที่ผ่านมา
3: 17นะครับ
4: 17พฤษภาที่ผ่านมาเราจัด Gen Egg Run Gen Egg Run ก็หมายถึงว่า Gender Recognition Act นะคะก็หรือว่าพรบเอาวิ่งเพื่อพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศผู้ภาษาง่ายคือผู้หญิงข้ามเพศสามารถใช้คำว่านางสาวได้ผู้ชายข้ามเพศสามารถใช้คำว่านายได้แล้วก็คนที่ไม่อยู่ในกรอบทางเพศเหมือนดิฉันเนี่ยที่ไม่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ระบุคำนำหน้านามและก็สามารถใช้คำว่าระบุเป็นเพศ X ได้นะคะอันนี้ก็คือได้รับตอนแรกอ่ะจากที่อบจนะคะตอนแรกอะระวางไว้โอ้ยคนจะมาหรือเปล่า50คนโอ้ยขอให้นา50คนถึง100แหละแต่ความจริงแล้วคนลงเป็นพันคนประกวดคนประกวดอีก20กว่าคนทั้งที่เราไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นเพราะตอนแรกกระแสเรื่องของคำนำหน้าค่อนข้างจะตีกลับเราเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันที่19ค่ะเพิ่งแถลงข่าวไปนะคะยังเป็นทางการร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็วันนี้ค่ะมาออกรายการนี้แล้วก็ตอนบ่ายเราจะไปจัดเสวนาแล้วก็มีการโชว์คัฟเวอร์แดนซ์และโชว์คัฟเวอร์เดย์ต่างๆที่ห้างเมย่าโดยหัวข้อก็มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน2ช่วงก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรหกช่วงที่สองก็คือธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะก็ติดตามกันได้ก็คือถ้าใครว่างก็เริ่มงาน16:00 น.นะคะส่วนไฮไลท์ก็คืออยู่วันที่24คือวันเป็นวันขบวนซึ่งขบวนเราไม่ต้องพูดถึงขบวนมีมากมายหลายรูปแบบเยอะค่ะปีนี้น่าจะประมาณสัก40กว่าขบวนซึ่งยังไม่รวมประชาชนทั่วไปนะคะก็หลากหลายสีสันค่ะทุกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงทุกคนที่อยากมาร่วมกับมาร่วมงานกับเราเขาก็ภาคขบวนก็จะเป็นภาคขบวนไปนะคะแล้วก็เส้นทางก็คือเดินเฉียดจากที่เดิมค่ะพุทธสถานไปที่ไนบาซ่าแล้วก็ผ่านลอยเคราะห์แล้วก็ไปที่ประตูท่าแพซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเราก็คือว่าเราทั้งสองฝั่งเนาะมีฝั่งที่เป็นเวทีใหญ่แล้วก็เป็นฝั่งที่ฉายหนังกลางแปลงซึ่งหนังกลางแปลงเนี่ยเราจะมีการฉายหนังเพื่อสนับสนุนให้พนักงานบริการเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายหรือซึ่งโดยทำโดยมูลนิธิ Empower ที่ทำงานกับผู้หญิงมามากกว่า30ปีซึ่งเป็นการลงเงินลงขันของเพื่อนเครือข่ายพนักงานบริการของเราเองแล้วก็ไปเปิดตัวช่วงเดือนมีนาแล้วที่กรุงเทพนะคะก็จะได้ไปดูกันนะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้บนเวทีเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานอกจากการแสดงที่อลังการแล้วนั่นก็คือ Speech People Voice ของประชาชนทุกประเด็นซึ่งปีนี้มีคนสมัครเข้ามา11ประเด็นเพราะว่าเราต้องบอกว่าธีมของเราปีนี้คือ Inclusive Cityเมืองเชียงใหม่คือเมืองแห่งความเท่าเทียมเชียงใหม่เราไม่เคยตอนพิธีกรพูดว่าอุ้ยเป็นการอบรับ LGBT จริงๆที่เราจัดตั้งแต่ปี51เนี่ยงานพรายของเชียงใหม่พรายเนี่ยไม่ใช่งานของ LGBT นะคะอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยทุกกลุ่มรวมกัน ทั้งชาติพันธุ
1: ์
4: พนักงานบริการเยาวชนผู้สูงอายุผู้อยู่ร่วมกับ HIV คนทำงานด้านสุขภาพทุกกลุ่มประชากรนะคะที่มีอยู่บนโลกใบนี้
1: ค่
4: ะมาร่วมได้เลยซึ่งสปีดเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาชอบของเรามากเพราะเราเอาตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงก็ไปพูดถึงปัญหาของเขา11ท่านแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็สำคัญสำหรับ3ท่านเป็นช่วงของ Peace for All ซึ่งเป็นธีมหลักของประเทศทั้งในวันนี้คือ Peace ก็คือความสันติสุขเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราเกิดสงครามทั้งโลกและในประเทศของเราเองไม่ว่าจะเป็นชายแดนหรือว่าเป็นฝั่งชายแดนเนาะแล้วก็รวมถึงปัญหารุนแรงทางชายแดนภาคใต
1: ้
4: รวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยไทยไลฟ์อยู่ที่Peace for All ก็คือว่าเราจะไม่พูดแค่ว่า Pride Celebration อย่างเดียว เราจะพูดถึงพี่น้องของพวกเรา ที่ตกระกำลำบากที่ถูกละเมิดสิทธิ์เช่นเราจะพรายได้อย่างไรเราจะสนุกได้อย่างไรถ้าเพื่อนของเรายังติดคุกอยู
1: ่
4: เราจะพรายได้อย่างไรถ้าเพื่อนของเรายังอยู่ในสถานการณ์ชายแดนเราจะพรายได้ยังไงถ้าเพื่อนของเรายังถูกตราหน้าว่าเป็นชาวครับชาวเขาเผาป่าอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวแทนของสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นมาพูดกันอะไรประมาณนี้ว่าพรายของเราไม่ใช่แค่ขบวนของความรื่นเริงแต่มันคือพื้นที่ของการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยเพราะที่ผ่านมาพรายของเราก็สามารถขับเคลื่อนสังคมมามากมายในกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปี58สมรสเท่าเทียมที่ผ่านมาหรือรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่กำลังจะดำเนินการต่อไปและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเปิดขบวนในช่วง6โมงเย็นที่พุทธสถานนั้นตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปที่ถ้าแพ้ถึง5โมงเราจะมีการลงนามเซ็น MOU ร่วมกันหรือที่เรียกว่าข้อตกลงร่วมกันเพื่อทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมอย่างแท้จริง
1: สุดยอด
4: แล้วอันนี้การเซ็น MOU เนี่ยมีเซ็นทุกภาคส่วนนะคะภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนทุกคนไปเซ็นได้เลยและปีนี้นะคะดิฉันก็ต้องยอมรับเลยว่าได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลมาเป็นประธานในการเปิดงานคุณรู้ไหมครับว่าดิฉันนั่งรถคอยไซแอร์นะคะไปที่กระทรวงเองเลยนะคะไปที่กระทรวงนะคะเพื่อเชิญท่านนะคะแล้วท่านก็ท่านก็ส่งตัวแทนมาซึ่งก็จะมาพิธีเปิดในวันนี้ด้วยแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราต้องยอมรับว่าภาครัฐมีส่วนร่วมและหนุนเสริมพวกเราแบบครบทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
1: ครับผมโอ้เห็นว่าในกิจกรรมในครั้งนี้เรามีทั้งเรื่องของการจัดประกวดเรื่องของการจัดรางวัลด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับ
4: จริงๆปีนี้เอาข่าวมาจากไหนคะ
1: อันนี
4: ้ไม่มี
1: ไม่มี
4: ละไม่มีค่ะไม่มีค่ะปีนี้เรางด
1: อ๋องด
4: เรางดการประกวดเพราะว่าเรารู้สึกว่าประกวดมันซ้ำละและเราก็เลยจะไปร่วมกับที่อื่นมากกว่า
1: ครับ
4: เพราะว่าตอนนี้หลายห้างก็จัดประกวดมากมาย
1: Oh.
4: แต่เราเนี่ยจะมีการประกวดเขาเรียกว่าอะไร Elderly Pride หรือสูงวัยพรายของประเทศมา2ปีแล้วทีแรกของประเทศไทยและเชียงใหม่ Pride Ambassador น้องจัดมาหลายปีแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมปีต้องหยุดพูดตรงๆงบประมาณค่ะ
1: oh.
4: งบประมาณที่มันเราต้องใช้เพิ่มขึ้นโปรดักชันที่เราต้องใช้เพิ่มขึ้นเพราะว่าปีนี้เรามีการเพิ่มสเกล MOU ขึ้นมาฉะนั้นเราอยากไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างเมืองแห่งความเท่าเทียมส่วนเรื่องการประกวดเนี่ยเรายังไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราเชื่อว่าคือไอ้วันงาน7แอกรันนะคะ27ก็ประกวดไปแล้วก็ถือว่าเป็นประกวดเนาะที่อีกเหตุผลนึงที่เราไม่ประกวดอยากหยุดไปสัก2ปีอ่ะพูดจริงๆนะเชียงใหม่เนี่ยมันหน้าเดิมๆอ่ะความส่งของเราอ่ะมันเหมือนออลสตาร์ตลอดเวลา
1: ค
4: ือปกติออลสตาร์คือจะต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่ชนะในเวทีนั้น
1: แ
4: ล้วสิบปีทีมารวมกันใช่ไหมจะได้เอาเลยแต่ของเราคือวนเวียนซ้ำอยู่นั่นคนเดิมมาเหมือนอะไรกับคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบถือว่าเราไปดูถูกเขานะเราเห็นความสปิริตและความตั้งใจของเขาแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนออลสตาร์ทุกปีแล้วคนจะเวนเพื่อให้เกิดคนหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็เผื่อต่อไปเพื่อจะได้แบบทีมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้เราเน้น inclusive city ก็คือเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมแล้วก็อยากเป็นคือจริงๆเราภายใน4ปีนี้เรามีตั้งเป้าหมาย เพื่อ Road to World Pride ชื่อRoad to Bangkok World Pride นั่นพูดง่ายๆคือเราจะช่วยกันให้ประเทศไทยส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ World Pride ให้ได
1: ้ผมเห็นข้อมูลในเรื่องของรายได้เงินสะพัดที่มันเกิดขึ้นในตลอดเดือนมิถุนาเนี่ยเห็นแล้วโอ้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างรายได้กับประเทศเป็นอย่างมากเลยอย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงบ้าง
4: ก็ดีใจค่ะที่งานของเราไม่ใช่แค่งานรื่นเริงแต่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วย
1: ครับ
4: เครือข่ายพวกเราใช้ชื่อว่าเครือข่ายPride City Network นะคะมีมากกว่า42 Pride ที่จัดโดยประชาชนเองร่วมกับทุกภาคเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือนมิถุนาเนี่ยเงินจะสะพัดทั้งประเทศและในจังหวัดนั้นๆด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของโรงแรมเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวแลนด์มาร์คต่างๆวัดวาอารามนู่นนี่นั่นซึ่งเชียงใหม่มีเยอะอยู่แล้วยิ่งก็จะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
1: ครับเวลาเขามาร่วมกิจกรรมเขาก็ต้องมาพักก็ต้องมากินก็ต้องมานอนใช่ไหม
4: คร
1: ับก็ได้เป็นการสร้างรายได้ด้วยสุดท้ายแล้วโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากฝากสักนิดนึงครับสำหรับการจัดกิจกรรม Pride Month ในครั้งนี้ครับ
4: สั้นๆค่ะเจอกันนะคะถ้าใครมีจิตใจนะคะหรือว่าอยากจะอบรับนะคะแล้วก็ช่วยสร้างนะคะให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมเจอกัน24พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็ฝากค่ะคีย์เวิร์ดของเราเชียงใหม่พรายไม่ใช่แค่พาเรดแห่งความรื่นเริงแต่คือพื้นที่แห่งการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ
1: ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางคุณสิริศักดิ์ชัยเทศครับประธานคณะทำงานเชียงใหม่ Pride 2026ที่มาร่วมรายการกับเรานี้เดี๋ยวไปเจอกันในงานนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมะดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พวกคอนแล้วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
7: ุ
6: ณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: งตีพ่อกลางเลยน้อง
1: ไม่ชอบเพลงพันนั่น
0: อ่ะดังดีตายไม่รู้จะกินเงินน้องเดี๋ยวไปฟังไปเทปไป
2: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับเราพบกันเป็นประจำในทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นครับวันนี้พบกับผมเมธัชจำศรีเป็นผู้ดำเนินรายการแทนพี่เก่งชั่วคราวนะครับมาพร้อมกับ3เสือมอชอไม่ใช่3ลูกเสือไม่ใช่3ลูกเสือนะเป็น3เสือนะครับกับน้ององุ่นน้องเชียร์แล้วก็น้องขวัญครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจเนาะเมื่อสักครู่มีคุณยายแฟนเพลงเนาะแฟนรายการโทรมาขอเพลงยิ้มอาสยามเมืองยิ้ม
4: ใช่เพราะว่าเขาฟังพี่โรตีเมื่อวานเขาบอกว่าอุ๊ยวันนี้ก็เลยอยากจะเปิดเพลงยิ้มสยามนั่นเองค่ะใช
2: ่โอเคอ่ะต้องวันนี้ต้องตามใจคุณผู้ฟังแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารสำคัญสำคัญในช่วงนี้ขอเอาใจคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับกับเพลงสยามเมืองยิ้มของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: จบไปแล้วนะครับกับเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงเป็นบทเพลงอมตะเลยนะทันไหมน้องๆทันไหม
1: หนูเคยได้ยินแค่เขามาแข่งร้องเพลงอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้ไหมว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เป็นราชินีลูกทุ่งไทยเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคือตั้งแต่รุ่นพี่คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะฟังคนที่อยู่อย่างเรามาจากภาคอีสานเนี่ยคนที่อยู่ภาคอีสานเขาก็จะฟังกันด้วยมันเป็นเพลงราชินีของลูกทุ่งอ่ะแล้วก็มีการทำออกมาเป็นหนังด้วยค่อนข้างที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เพลงพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเวลาพี่กลับบ้านไปช่วงปีใหม่อ่ะจะมีญาติพี่น้องเขาจะร้องคาราโอเกะกันนะเพลงเนี้ยสยามเมืองยิ้มเนี่ยเป็นเพลงที่แบบไม่ควรพลาดที่จะร้องในเวทีสนามประกวดคาราโอเกะประจำบ้าน ครับต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยคืออย่างที่บอกเมื่อวานเราพูดคุยกันเรื่องของการมีความสุภาพใช่ไหมที่เราพูดถึงเรื่องของสยามเมืองยิ้มอ่ะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กไงมาเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทยเลยแหละที่เราจะต้องร่วมกันสานต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสนใจจากน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะวันนี้แต่ละคนก็นำประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำมันเชื่อว่าตอนนี้ใครหลายคนก็ติดตามเรื่องของราคาน้ำมันอยู่นะเป็นยังไงบ้างครับน้องขวัญครับในวันนี้ครับ
3: ค่ะก็ขวัญก็จะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตราคาน้ำมันของวันนี้นะคะก็คือวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะทั้งในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลเลยค่ะโดยแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะโดยราคาน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับตัวน้ำมันขึ้นค่ะทุกชนิดเลยส่งผลให้ราคาขายปลีกของน้ำมันนะคะมีราคาดังต่อไปนี้เลยค่ะปตท.นะคะดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 42.20 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 จะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตร91ค่ะจะอยู่ที่ 44.53 บาทต่อลิตรและ95อยู่ที่ 44.90 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็เบนซินนะคะจะอยู่ที่ 54.49 บาทต่อลิตรค่ะส่วนปั๊มบางจากค่ะดีเซล B20 นะคะจะอยู่ที่ 35.20 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตร91ค่ะอยู่ที่ 44.53 บาทต่อลิตรและ95อยู่ที่ 44.90 บาทต่อลิตรค่ะถัดมาค่ะปั๊มเชลนะคะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะอยู่ที่ 35.95 บาทต่อลิตร91ค่ะอยู่ที่ 42.58 บาทต่อลิตร95ค่ะ 42.95 บาทต่อลิตรค่ะและสุดท้ายนะคะปั๊มคาวเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะจะอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะอยู่ที่ 42.808 บาทต่อลิตรค่ะ E20 ค่ะอยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ Power Diesel นะคะจะอยู่ที่ 61.25 บาทต่อลิตรเลยค่ะทั้งนี้นะคะราคาน้ำมันดังกล่าวเนี่ยเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาเนี่ยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ค่ะก็มีผลมาตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันนี้นะคะก็คือตอนตี5เช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศมันเป็นเรื่องภายนอกประเทศโดยเฉพาะสงครามตะวันออกกลางครับทุกคนซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือล่าสุดเนี่ยทางอิหร่านนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นในวันนี้นะอ
3: ิ
0: หร่านเนี่ยเขาไม่ยอมส่งยูเรเนียมออกนอกประเทศอันนี้ก็เป็นมันเลยสร้างความตึงเครียดในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็มีทางหน่วยงานเนี่ย IEA เขาก็ออกมาเตือนเรื่องของตลาดน้ำมันโลกอาจจะเข้าสู่โซนอันตรายแสดงว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องรัดเข็มขัดในการใช้น้ำมันมากขึ้นด้วยน
3: ั่
0: นเองนะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังทางสำนักข่าว CNBC เขาบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งแรงมากขึ้นเพราะว่ามันมีรายงานมาว่าทางยาดอลาะโมดาบานะครับคาเมเนอีเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้อิหร่านเนี่ยส่งออกยูเรเนียมเพื่อไปเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพอมันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหราคาน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ย มันพุ่งเกือบ 4% เลยนะฮะแต่ระดับ101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับน้ำมันดิบเบรนท์ก็เพิ่มขึ้น 3% ก็สูงอยู่ที่ประมาณ108 ดอลลาร์บาร์เรลณเวลา 9:15 นตามเวลาสหรัฐก็คือเป็นประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากนี้ทางรอยเตอร์ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของแหล่งข่าววุโสของอิหร่าน2รายครับว่ายาดอลเลาะทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านแล้วกันพูดจำชื่อยาก ผู้นำสูงสุดอิหร่านเขามีคำสั่งให้เก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดเอาไว้ภายในประเทศซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ระบุว่าการรื้อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐเอาง่ายๆก็คือสหรัฐเขาก็อ้างปฏิบัติการทางการทหารก็คือไม่อยากให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์มันอาจจะส่งเสริมในเรื่องของอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงในระดับโลกเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเขาได้มีการระงับแผนโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านที่ใกล้จะเกิดขึ้นเพื่อเปิดทางการเจรจาทางการทูตให้เดินหน้าต่อสรุปง่ายๆแล้วกันการราคาขึ้นที่ราคาน้ำมันขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันยังไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นนั่นเองนะครับพอท่าทีไม่ดีขึ้นช่องแคบพอมุดที่เราจะต้องส่งรับน้ำมันเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ผ่านได้ยากไงเรือผ่านได้น้อยก็เป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทานก็คือถ้าความต้องการมันมากอยากซื้อของมากแต่ของมีน้อยสิ่งที่นำไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคืออะไรคือราคาของที่มันแพงขึ้น
3: ใช่
0: ไหมเพราะมีคนต้องการมากขึ้นรวมถึงต้นทุนที่มันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ในฝากฝั่งของประเทศไทยพูดถึงเรื่องของน้ำมันเนี่ยทางนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็หารือกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องเลยก็อยากจะให้พวกเรือขนส่งของไทยเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีผ่านพวกช่องแคบพอมูดไปได้ด้วยดีนะครับถ้าเกิดว่าเรือเนี่ยผ่านไปได้บ่อยผ่านไปได้เยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถพยุงราคาน้ำมันได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้จะมาบอกเรื่องของเคล็ดลับการขับรถยังไงให้ประหยัดน้ำมันไหนน้องๆมีใครชอบเบิ้ลไหม
1: หนูหนู
0: ชอบเบิ้ล
1: แต่ไม่ได้เบิ้ลแบบเกินลิมิตนะ
0: เบิ้ลแบบแว้นๆอ่ะเบิ้ล
1: ไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวเลยค่ะ
0: ก็บอกว่าเรื่องของการเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลพวกเบิ้ลรถเบิ้ลเครื่องต่างๆมันยิ่งทำให้กินน้ำมันมากขึ้นทุกครั้งที่เราเหยียบคันเร่งมันก็จะเป็นการซดน้ำมันเรียกง่ายๆอันนี้เราเอาเทคนิคเคล็ดลับมาจากของทางปตท.ปตท.เขาบอกว่าว่าอยากจะนำเสนอเทคนิคการประหยัดน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหราคาน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะวางแผนกันให้ดีดูเส้นทางให้ดีเดี๋ยวนี้เรามี GPS เนาะแต่ก่อนเราใช้แผนที่แต่ก่อนรุ่นของพี่นะตอนเด็กๆอ่ะจะเดินทางไปไหนนะคุณพ่อนะกางแผนที่ละพ่อจะเช็คเดินทางกับบุรีรัมย์เดินทางไปเที่ยวเชียงมาเที่ยวที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยพ่อจะมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยมากชอบเที่ยวเขาจะกางแผนที่แล้วเขาจะต้องวิ่งเส้นไหนเส้น104เส้น1เส้นอะไรก็ว่าไปใช้ปากกาจดนี่คือสมัยก่อนนะน้องๆเราไม่มี GPS เหมือนในปัจจุบันนะครับ
3: โ
0: อ้เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านก็น่าจะผ่านประสบการณ์การกางแผนที่เพื่อเดินทางเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของ GPS มันยังมาไม่ถึงนะทีนี้เนี่ยด้วยความที่วันนี้เรามี GPS แล้วเราสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้เช่นเราจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B เปิด GPS เปิดดูแล้วเส้นทางที่ใกล้ที่สุดคือเส้นทางไหนแต่ไม่ใช่ดูแค่เส้นทางใกล้อย่างเดียวคุณผู้ฟังเราต้องดูด้วยว่าไอ้เส้นทางใกล้ๆเนี่ยที่มันจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่เราไปไหมอย่างเช่นเราจะไปขึ้นดอยสุเทพ ถ้าไปช่วงประเพณีเตียวขึ้นดอยเนี่ยไม่ได้เลยจากการที่จะประหยัดน้ำมันจะกลายเป็นซดน้ำมันแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปไหนมาไหนนะวางแผนการเดินทางให้ดีนะ Google อะไร Google Map เนาะ Google Map เนี่ยก็มีบอกมาแล้วว่าเส้นทางไหนมันมีการซ่อมแซมเส้นทางไหนที่ชำรุดหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆมีรถชนอะไรเนี่ยมันมีสัญลักษณ์บอกหมดแล้วเราสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ที่สำคัญคือออกก่อนเวลาจะดีกว่าถ้าเราต้องมีนัดประชุมนัดคุยนัดอะไรที่มันสำคัญเนี่ยคือควรออกก่อนเวลาจะดีที่สุดเพราะว่า บางคนชอบไปแบบกระชั้นชิดโอ้โหเหยียบยับเลยพาไฟดงพาไฟแดง จากค่าใช้จ่ายแค่ค่าน้ำมันกลายเป็นต้องมีใบสั่งเพิ่มพบคนถึงคนนั่งหัวเราะแสดงว่ามีพฤติกรรมในการผ่าไฟแดง
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็วางแผนกันให้ดีใครจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแล้วก็ออกก่อนเวลาถ้าเกิดว่าเป็นนัดสำคัญอ่ะเรื่องของการวางแผนก่อนเดินทางพี่มีประสบการณ์พี่เคยบอกว่าเวลาที่เราใช้ GPS มันจะพาไปทางที่ใกล้ที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทางที่ใกล้ที่สุดบางทีมันพาไปลัดเลาะเข้าไปในซอย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่จะเล่าให้ฟังเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์น
1: ะ
0: ประสบการณ์พี่ตอนนั้นพี่เป็นช่างภาพข่าวแล้วต้องลงไปที่สุราษฎร์ธานีลงไปที่สุราษฎร์ทั้งพี่ทั้งพลขับทั้งผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่รู้เส้นทางเราตัดสินใจใช้ GPS ไปยังร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วรู้ไหมว่า GPS พาไปทางใกล้ที่สุดก็คือลัดเลาะเข้าซอยสุดท้ายแล้วไปจบที่ไหนให้ทาย
1: ต้องเป็นที่ที่ลี้ลับไหมคะ
0: ไปจบที่ศาลพระภูมิร้างครับ
1: โอ้ my god
0: คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราเวลาที่เราไปในที่ที่เราไม่รู้จักไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยการใช้ GPS อยากให้ใช้เส้นทางหลักเป็นหลักบางคนจะเอาใกล้อย่างเดียวเลยวิ่งผ่านลัดเลาะเข้าซอยบางทีวิ่งเข้าซอยไปเจอสะพานแล้วมันเป็นสะพานแค่คนข้ามอย่างเดียวมันไม่ใช่สะพานที่รถใหญ่จะข้ามได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาเสียค่าน้ำมันไปเส้นทางหลักใหม่โชคดีมากที่ตอนนั้นก็ยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่อ่ะตอนนั้นก็คือมืดแล้วอ่ะประมาณสัก4 ทุ่มได้อ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการวางแผนก่อนเดินทางเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันเราเป็นอย่างมากเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียขวัญจะได้ไม่ต้องไปเจอสารพัดภูมิร้างเหมือนผมนะวางเส้นทางการเดินทางให้ดีนะฮะไปถ้าเกิดว่าไปเส้นทางที่มันไม่คุ้นก็ควรที่จะใช้เส้นทางหลักเพราะเวลาถ้ามันเกิดปัญหารถน้ำมันหมดรถเสียรถอะไรอย่างน้อยเนี่ยคุณลดเสียในทางเส้นทางหลักทางหลวงเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่คอยมาช่วยเหลือได้
1: ใช่คร ับ
0: อันนี้เคล็ดลับแรกในเรื่องของการวางแผนก่อนเดินทางเพื่อประหยัดน้ำมัน2คือการขับด้วยความเร็วสม่ำเสมอก็คือยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่ยิ่งกินน้ำมันมากขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถยนต์ส่วนใหญ่จะประหยัดที่สุดเมื่อวิ่งด้วยความเร็วประมาณ50 กม/80 กม/ชม บิดกันเท่าไหร่ครับ
1: ถ้ารถมอเตอร์ไซค์หนูบิด30-40
0: 30-40
1: ใช
0: ่มันอยู่ในทางคนสัญจรเยอะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซิ
1: ่งค่ะ
0: นะครับแต่เชียร์ยิ้มเนี่ยเชียร์ขับเร็วใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยก็ประมาณอังหมดเลย
0: เสียงเสียงค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะคนโกหกขวัญเป็นไงขวัญขับรถเร็วไหม
3: ก็ไม่เร็วค่ะดูตามถนนเลยถ้าซูเปอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อย
1: จริง
3: แต่ถ้าเป็นแบบเส้นรถไฟหรือว่าเส้นในเมืองเนี่ยเราก็ขับช้าๆค่ะ
0: โอเครถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะประหยัดที่สุดถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่องยนต์แต่ละรุ่นด้วยนะว่าศักยภาพมันขนาดไหนอย่างรถของพี่เนี่ยโตโยต้าไทเกอร์เป็นรับช่วงต่อมาจากคุณตาจริงๆซื้อรถของตัวเองมาแล้วแต่แม่ขอไปใช้คุณรับช่วงต่อมาจากคุณตาท่านดูแลดีมากขับได้เนี่ยไม่เกิน80 กม/ชม ประมาณนั้นเพราะรถแก่แล้วไม่อยากขับรถแรงมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อ่ะข้อที่2แล้วนะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็คืออย่าไปเร่งความเร็วเยอะยิ่งเร่งความเร็วยิ่งเหยียบคันเร่งยิ่งซดน้ำมันนะครับเราก็น้ำมันก็หมดไวแล้วก็เสียตังค์มากขึ้นแหละในยุคนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดกันนะครับ3ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องอ่ะบอกไปแล้วนะใครที่ชอบเบิ้ลเครื่องแว้นๆนะครับก็ต้องอยากให้ลดพฤติกรรมนี้ลงนะครับซึ่งในสภาวะที่จราจรติดขัดเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบขับรถแบบเหยียบเบรกทีนึงพอรถห่างก็เหยียบคันเร่งมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะครับกับอันนี้พฤติกรรมนี้นะครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้มันกินน้ำมันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครขับรถยนต์เกียร์ออโต้เนาะก็ลองประคองเกียร์ดีดูเกียร์ดีคือเกียร์เดินหน้านั่นแหละเกียร์ดรีฟนะครับซึ่งเทคนิคนี้เขาเรียกว่า walking speed ก็คือการเข้าเกียร์เดินหน้าดีแล้วก็ปล่อยให้รถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแตะคันเร่งเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าเกียร์ดีเอาไว้นะเราปล่อยคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะไปอัตโนมัติเหมือนกัน อันนี้คืออันนี้คือวิธีการ walking speed อันนี้เป็นจะช่วยประหยัดน้ำมันไปได้เยอะมากเลย mm-hmm. บางคนนะครับพอเหยียบเบรกเสร็จไปเหยียบคันเร่งพุ่งตัวไปอันนี้มันยิ่งทำให้กินน้ำมันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการบรรทุกของบรรทุกของเท่าที่จำเป็นนะครับเวลาที่เราบรรทุกของหนักเวลาขับขี่รถเนี่ยน้ำหนักของรถยนต์มันจะส่งผลให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานหนักขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกแบบคุณผู้ฟังเป็นคนที่แบบชอบเผื่อของเอาของไปเยอะเวลาจะไปเที่ยวทีนี่คือหยิบของเป็นลังเลยอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปนอนค้างคืนนึงคุณเล่นพกกระเป๋าไว้ใหญ่เหมือนจะไปอยู่อาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบกินน้ำมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบรรทุกของก็อยากจะให้บรรทุกของที่จำเป็นนะครับและเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโมไซค์นี่ก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วเปลี่ยนตามที่เขาแจ้งไหม
1: เปลี่ยนค่ะ
0: เปลี่ยนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่ะมีคนยิ้มแห้งคนหนึ่ง นะครับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่เขากำหนดเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากว่ามันจะช่วยดูแลเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีพวกความหนืดอยู่ยิ่งน้ำมันเครื่องหมดอายุมันยิ่งมีความหนืดสูงแล้วมันยิ่งต้องใช้กำลังแรงในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เนี่ยสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะด้วยนั่นเองเช็คลมยางด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับการเช็คลมยางถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งยางอ่อนเนี่ยมันจะเกิดความเสียดทานมากขึ้นลองสังเกตดูนะเวลาที่เราเติมลมยางใหม่ๆอ่ะยางแบบตึงๆเลยขับรถมันพุ่งไวมากเลยนะแต่พอเรายางเริ่มแบนเนี่ยคือเหยียบทีแบบไปช้ามากแล้วเวลาที่มันไปช้าแล้วเราไม่ทันใจเราอ่ะเราต้องเหยียบคันเร่งอ่ะมันก็จะยิ่งแบบกินน้ำมันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะสำหรับเรื่องของการประหยัดน้ำมันการรัดเข็มขัดในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นในขณะนี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันต่อในประเด็นเรื่องของทักษะของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนทำงานรุ่นใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าน้องๆเจนซีก็เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเริ่มที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเรียบร้อยแล้วรวมถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยความที่เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปไวมากตอนนี้งานที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังมาแรงด้วยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาต่อกับรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงสุดท้ายนะครับกับเรื่องของเกตความรู้อาชีพทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นในอนาคตต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการที่เราจะเรียนอะไรจะฝึกทักษะอะไรต้องรู้แล้วว่ามันมีความต้องการทางการตลาดมากแค่ไหนและตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะรวมถึงใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ม.4แล้วนะที่เราจะต้องเลือกสายวิทย์สายศิลป์ต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าก้าวถึงรั้วมัธยมเนี่ยต้องรู้แล้วว่าลูกชอบอะไรและควรที่จะมีทักษะอะไรที่จำเป็นในอนาคตบ้างครับวันนี้น้องๆจะมาพูดกันในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะช่วง 2-3 ปีนี้มาเนาะเราจะได้ยินคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังการมาของ ChatGPT เพื่อนๆรู้จักใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เนาะทำให้หลายคนเริ่มเห็นชัดว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปพอมันสามารถช่วยคิดช่วยเขียนช่วยสรุปข้อมูลหรือแม้แต่ช่วยวิเคราะห์เรื่องซับซ้อนได้ภายในไม่กี่วินาทีจนหลายคนมองเห็นว่า AI กลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของโลกนั่นเองค่ะถ้าย้อนกลับไปอดีตเนาะเราก็จะเห็นเครื่องจักรไอน้ำเคยเปลี่ยนระบบการผลิตของโลกจากแรงงานคนไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อมาก็พลังงานไฟฟ้าก็เข้ามาทำให้การใช้ชีวิตสะดวกขึ้นหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานมากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ AIต่างก็คือ AI นี่มีความรวดเร็วมากทุกวันนี้แค่มีโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึง AI ได้แล้วทำให้ AI มีโอกาสกระทบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานได้รวดเร็วกว่านวัตกรรมรุ่นก่อนๆเนาะในส่วนของภาคเกษตรเองก็เริ่มใช้ AI กันมากขึ้นเช่นระบบวิเคราะห์ดินและสภาพอากาศเพื่อช่วยคาดการว่าควรปลูกพืชชนิดไหนใช้น้ำเท่าไหร่หรือใส่ปุ๋ยแบบใดถึงจะได้ผลผลิตดีที่สุดเนาะในโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ใช้ด้านการเงินก็ใช้แม้แต่ในการท่องเที่ยวก็ใช้ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของไทย AI ก็สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่นระบบแนะนำสถานที่เที่ยวตามความชอบส่วนตัวแอปแปลภาษาแบบเรียลไทม์เนาะที่ตอบข้อมูลโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางได้ตลอดเวลาแล้วก็ด้านการศึกษาเองพวกเราก็ยังใช้ AI ในการช่วยหาคำตอบใช่ไหมคะเพื่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะแต่ในอีกด้านหนึ่งของ AI เนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลเรื่องของงานได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่า AI อาจไม่ได้เข้ามาแทนมนุษย์ทั้งหมดแต่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากกว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะมีโอกาสได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าเดิมเนาะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าบางประเทศเนี่ยเริ่มจะลงทุนด้าน AI และพัฒนา AI ได้อย่างจริงจังพอมองว่า AI จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญของอนาคตเนาะขณะที่ประเทศไทยก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการศึกษาที่เราพูดไปกันเมื่อกี้เนาะการพัฒนาทักษะแรงงานและการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านทั้งเรื่องงบประมาณคุณภาพการศึกษาและการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้ว AI ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเนาะซึ่งเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาไปกับ AI จะมีทักษะอะไรบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนเชียร์ได้มาบอกคำตอบกันค่ะ
3: ค่ะก็อย่างที่องุ่นพูดไปนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยุค AI ได้เข้ามามีบทบาทขั้นพื้นฐานของมนุษย์มากขึ้นแล้วอะไรคือทักษะที่มนุษย์ในยุค AI ควรมีวันนี้หนูจะมาบอก5ทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องมีเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในยุค AI ค่ะโดยอ้างอิงจากนิตยสาร Fast Company นะคะได้กล่าวว่าศักยภาพของมนุษย์มักถูกวัดด้วยความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ และความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ แต่ในยุค AI นะคะสามารถสังเคราะห์ข้อมูลมากมายได้เพียงเสี้ยววินาทีและสามารถจำลองความเห็นอกเห็นใจได้อย่างแนบเนียนจนแทบแยกไม่ออกเลยว่าทำให้แยกไม่ออกเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรจะทำให้แบบเริ่มเลือนลางลงแล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเมื่อความฉลาดและความรู้สึกถูกจำลองได้แล้วอะไรล่ะคือจุดเด่นของมนุษย์ในยุค AI นี้ซึ่งคำตอบนะคะก็คืออนาคตจะไม่ได้เป็นของผู้ที่มีเพียง2ทักษะแต่จะเป็นของผู้ที่สามารถรักษา5ทักษะนี้เข้าด้วยกันได้โดยเฉพาะ3ทักษะใหม่ที่เทคโนโลยียังไม่สามารถลองเรียนแบบได้ซึ่ง3ทักษะนี้นะคะทักษะแรกก็ ที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ TQ Trust Quotientซึ่งก็คือทักษะความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ความคุ้นเคยหรือความเป็นมิตรแต่คือเครดิตที่ได้รับจากการพิสูจน์ตัวเองภายใต้ความกดดันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลเท็จใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังดังนั้นความน่าเชื่อถือจึงเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนสังคมแม้ AI จะสามารถจำลองความน่าเชื่อถือในวงแคบได้แต่ไม่สามารถรับผิดชอบทางศีลธรรมความรู้สึกชอบชั่วดีหรือยอมรับยอมเสียสละได้นั่นเองค่ะต่อมาคือ WQ Work Quotient คือทักษะความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า AI สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ด้วยเหตุนี้การแข่งขันด้านความเร็วหรือปริมาณจึงเป็นสนามที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นจึงทำให้คุณค่าของการทำงานแบบมนุษย์ค่ะเปลี่ยนไปอยู่ในความมุ่งมั่นใส่ใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แทนและทักษะสุดท้ายนะคะที่สำคัญก็คือ VQ ค่ะ Vision Quotient คือทักษะด้านวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ทุกก้าวกระโดดของอารยธรรมมนุษย์และล้วนเกิดจากคนที่มีวิสัยทัศน์ในขณะที่ AI เป็นสิ่งที่ถูกฝึกฝนจากรูปแบบที่อยู่ในอดีตเพื่อนำมาปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้มนุษย์ก็เป็นผู้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่มีอัลกอริทึมใดบนโลกที่จินตนาการถึงการสร้างเครื่องบินหรือริเริ่มระบอบประชาธิปไตยด้วยตนเองจึงจะทำให้เห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดจากจินตนาการความเชื่อมั่นและความกล้าที่จะล้มเหลวของมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นแล้วนะคะบททดสอบใหม่ของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่การเป็นคนที่ฉลาดที่สุดหรือมีวาทศิลป์ดีที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถรักษาสมดุลของทั้ง5ทักษะนี้ไว้พร้อมกันแม้ใน AI จะไม่จะทำงานต่างๆได้เร็วแต่ก็ยังไม่สามารถจินตนาการถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้และ AI ก็เพียงช่วยแค่ปรับปรุงอนาคตให้ดีขึ้นแต่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ
0: ครับก็คือสรุปง่ายเลยก็คือคนรุ่นใหม่เนาะต้องใช้ AI ให้เป็นยืนยันว่า AI เนี่ยมันไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ 100% หรอกแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่เขียนโค้ดเป็นใช้งานเป็นแล้วมันจะทำให้คนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าผลผลิตของงานก็ตามหรือว่าเรื่องของโอกาสก็ตามเนี่ยมันจะไปได้มากกว่าคนอื่นอันนี้คือเทรนด์ใหม่ที่คนรุ่นใหม่จะต้องรู้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วล่ะว่าควรจะส่งเสริมลูกไปทางไหนเรื่องของการเขียนโค้ด A อะไรอะไรก็ตามเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ AI ก็ตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตามนะครับเรื่องของนวัตกรรมทั้งก็ตาม3อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีความต้องการมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นตลาดแรงงานกลุ่มนี้มันก็จะมีความต้องการมากขึ้นด้วยนั่นเองเพราะว่าในการประชุมระดับโลกหลากหลายการประชุมเนี่ยทุกการประชุมให้ความสำคัญเรื่องของ AI เหมือนที่น้องเชียน้ององุ่นพูดทั้งหมดเลยรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่าท่านมีคุณผู้ฟังเนี่ยมีบุตรหลานแล้วยังไม่รู้ว่าจะส่งเสริมไปทางไหนก็ลองพิจารณาที่จะส่งเสริมไปทางนี้ดูเชื่อว่าเป็นงานที่มีตำแหน่งงานรองรับค่อนข้างที่จะเยอะเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายรายการนะครับอาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับที่จัดโดยน้องนักศึกษาฝึกงานเนี่ยมาช่วงแรกพามาสาวใต้เลยหนุ่มอีสานและสาวใต้จีบกันนะครับมาช่วงกลางรายการนี้ก็เป็นหนุ่มอีสานเนาะหรือว่าภาคกลางนั่นแหละแนวอีสานกับภาคกลางนั่นแหละเดี๋ยวดูภาคเพลงปิดท้ายของรายการเนี่ยจะเป็นเพลงแนวไหนนะสุดท้ายต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
12: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระรอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
13: ร้อยเอ็ดหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมประสบปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระ ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรป้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นแม่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปักกันวันนี้วันศุกร์ละเจ้าวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการวันนี้ก็อากาศดีๆคุณผู้ฟังเจ้ามันอวมๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าฝนจะตกเริ่มต้นรายการวันนี้กันเจ้าคุณผู้ฟังตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันเนื่องจากว่าวันนี้อย่างทีมสวทเชียงใหม่เฮาก็ลงพื้นที่กันไปหลายทีมเลยถึงไปเก็บข้อมูลเอ่ยถึงไปทำสกู๊ปเอ่ยเพื่อที่จะได้เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆของสวทเชียงใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์เฮานะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นอกจากจะฟังทางวิทยุแล้วสื่ออื่นๆต่างช่องทางอื่นๆของเฮาก็มีนะเจ้าตั้งเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD เขาว่าจะพอตั้ง TikTok ก็ได้นะเจ้าบางท่านนี่ก็เป็นแฟน FC TikTok นี่ของสวทเชียงใหม่เฮาเรดิโอเชียงใหม่นะเจ้าหรือว่าของทีม AM 1476ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้เลยหลากหลายช่องทางนะเจ้าและสำหรับช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮามีได้ติดตามรับฟังกันดัง2คลื่นความถี่ FM 93.25 และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เชียงใหม่ของเฮา25อำเภอวันนี้ฟ้าฝนจะนักเหลือตะวันน้อยนึงนะเจ้าก็จะขยับขึ้นมาสรุปว่าจะมีฟ้าฝนในเกือบทุกพื้นที่เลย25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนนักหรือที่อื่นคือที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยนอกนั้นก็จะมีลุ้นๆให้ได้ตกกันนะเจ้าปริมาณ

น้อยแล้วก็ในระดับปานกลางแต่ว่าภาพรวมของเชียงใหม่เฮาฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เลยอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสนะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ช่วงนี้มีข้อควรระวังจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฝากมาถึงพี่น้องเกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักนี่ต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งทางด้านของปศุสัตว์ต้องระวังการระบาดของโรคทางเดินหายใจนะเจ้าก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องระวังเรื่องของความสะอาดปรับปรุงโรงเรือนเนี่ยเพื่ออากาศมันถ่ายเทได้สะดวกเรื่องของพืชไร่พืชสวนต้องระวังพืชรากเน่าต้องทำก็คือแปลงรางระบายน้ำเนี่ยเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกของท่านนะเจ้าระวังพืชรากเน่าก็คือต้องดูแลครบวงจรนะคุณผู้ฟังเจ้าน้ำมันนักๆมันเติมมันขังมันเมินเนาะมันท่วมมันเสียได้หวยอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยของพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าที่ท่านจะต้องดูแลเรื่องของแปลงปลูกพืชผลของท่านแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทำการประมงอาจจะต้องเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนฝนตกหนักมันก็จะทำให้ออกซิเจนในน้ำนั้นลดลงไปนะเจ้าอันนี้ฝากไว้โดยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่

ว่าวันสองวันนี้อากาศร้อนๆนี่แต่ว่านี่เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาอยู่ที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าสำหรับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดในภาคเหนือของเฮาอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์11องศาอากาศดีขนาดเลยส่วนตังกิวแม่ปานกับ14องศาใกล้เคียงกันสำหรับท่านที่จะไปตังอำเภอฝางสถานีเกษตรหลวงอังขางนะเจ้าอุณหภูมินี่สบายสบายเลย20องศาพระตำหนักภูพิงราชนิเวศท่านที่จะมาตังเวียงเชียงใหม่ขึ้นไปตังดอยสุเทพตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาก็คืออยู่ที่สูงสูงอยู่ที่บนบนนี่อากาศเย็นสบายมันทำให้เฮาใจเย็นไปตัวนะอยู่ที่เย็นเย็นนะคุณผู้ฟังใจมันก็จะบอกงอนส่งงานเพลงผ่านไปน้องขวัญวางงานเพลงไว้ฮื้อเพลงแรกคุณวินัยพันธุรักษ์ชู้ทางใจแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงนี้ขอเป็นคนของเธอเนี่ยคนดีของเธอขอห้านี่คุณโบสุนิตานะเจ้าขอบคุณน้องๆฝึกประสบการณ์ยังนักเลยอ่ะแล้วเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวช่วงหน้าเจ้าช่วงหน้ามีเรื่องข้อมูลข่าวสารโอ้นี่นั่งดูปลึกเนี่ยเปิดขึ้นมานี่ก็มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเลยใครชอบผลไม้นี่ท่านก็ติดตามตั้งสื่อออนไลน์เนาะตอนนี้ตั้งเชียงใหม่เฮาก็มีหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่ใครใครกินไอ้ยังใครกินเงาะมังคุดทุเรียนโอ้ยใครอยากขนาดแต่เมื่อนี่บอกลายทุเรียนก่อนอย่างอื่นนี่สู้ตายนะเจ้าเนี่ยมะม่วงนี่มักขนาดเลยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเฮาได้นะเจ้าไปตังกาดหลักกาดเมืองใหม่เนี่ยกาดไหนก็แล้วแต่นี่หรือว่าตรงกาดแม่เหี่ยนี่มีคุณผู้ฟังบอกมาว่าเปิ้นก็มีตอนนี้มีผลไม้ขายทุเรียนนี่อันนี้ก็แจ้งบอกกล่าวไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ก็อยากให้อุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเฮานะเจ้านอกจากนี้มีเรื่องของนั่นใครที่ไปเซาะหาเฮ็ดเพาะต้องระวังเนี่ยไปที่กลางป่าลึกนี่มดแหงเจ้าหน้าที่ต้องเปิ้นฮ้องว่าเตวเท้าเนี่ยเตวเข้าไปเนี่ยฝ่าภูเขากว่า2ชั่วโมงเพื่อไปช่วยเหลือโอ้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยเห็นก่อนเนี่ยไปป่านี่ไปคนเดียวนี่ต้องระวังนะถ้าบ่ฮู้จักหนต่างแต่ๆนี่ต้องไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053112808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังฟังกันแบบม่วนๆฟังอย่างมีสติบางเครื่องอากาศเย็นๆจะอี้เจ้าบางท่านบอกว่าเตียวเข้าป่าดีกว่าแต่พี่น้องชาวบ้านบอกว่าไปเสาะหาเฮ็ดดีกว่ามีข้อมูลข่าวสารนะคุณผู้ฟังวันนี้เล่าสู่กันฟังเรื่องราวข่าวสารของพี่น้องชาวบ้านเฮาเนี่ยนะคุณผู้ฟังเจ้านี่มันก็จะมีพี่น้องชาวบ้านที่เปิ้นใครไปเสาะหาเฮ็ดเพาะนี่เฮ็ดถอบนี่ยังอ่านไปก่อนอ่านไปแล้วก็ลุ้นไปนะคุณผู้ฟังเจ้านี่ซึ่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินเปิ้นก็ไปช่วยสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเปิ้นอายุประมาณ 45-50 ปีเนี่ยละเจ้าหลังรับแจ้งว่ามีอาการหน้ามืดอ่อนแรงแล้วก็เป็นลมเพราะว่าเข้าไปป่าเนี่ยเข้าไปซ่อหาเฮ็ดทอบนี่ที่วัดพระธาตุจอมหินตำบลป่าตุ้มอำเภอปาวซึ่งเจ้าหน้าที่นี่เปิ้นก็บอกว่าต้องเร่งเดินเท้าเข้าไปลัดเลาะตามเส้นต่างป่าภูเขาที่ชันแล้วก็ลื่นก็ใช้เวลามือนะ2ชั่วโมงป่ายก่อนคุณผู้ฟังเจ้ากว่าจะเข้าไปถึงไอติเปิ้นหน้ามืดเนี่ยอ่อนแรงเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวแล้วก็เส้นทางที่ท่านเข้าไปมันก็ยากลำบากพอไปถึงจุดก็ที่ได้เก่งแต่ในอันนี้ถือว่าอันนี้ต้องเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แต่เลยไปจนเจอแล้วก็ปะมีผู้ป่วยนะก็อาการอ่อนเพลียหน้ามืดหมดแรงนะเจ้าเปิ้นก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ทุลักทุเลนะกว่าจะช่วยกันลำเลียงออกมาแล้วก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เปิ้นก็ฝากแจ้งเตือนมานะเจ้าทางเจ้าหน้าที่เปิ้นฝากแจ้งเตือนมาว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่นิยมเข้าไปเสาะหาเฮ็ดเพาะเฮ็ดทอบเฮ็ดอันยังก็แล้วแต่ในช่วงหน้าฝนท่านจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเอาน้ำดื่มอาหารไปให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงจะไปเตลป่าคนเดียวเนี่ยมันอันตรายหรือว่าถ้าท่านจะไปต้องแจ้งให้ญาติให้คนใกล้ชิดให้ได้ทราบก่อนก็เตื่อใจรับๆๆๆใครไปละเนี่ยบอกใครเลยเพื่ออึกอักเป็นอย่างขึ้นมาเพื่อนจะซ่อหาบ่ป่าเนาะจะได้ช่วยเหลือกันตันเนี่ยบอกคนข้างๆไว้ก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุหรือว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะเจ้าที่การเข้าไปช่วยเหลือมันยากลำบากแล้วก็ใช้เวลาเมินนี่ถ้าฟ้าฝนตกลงมาซ้ํายากเลยนี่ก่อนอันนี้สับข่าวแรกไปตะวันนี้พิกบ้านไปเกินยังนั่งฟังข้อมูลข่าวสารก็เจอข่าวนี้แหละที่มีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยเตียวก็ไปในป่าอันนี้ฟังแล้วก็ขนลุกเพิ่นบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไปซ่อหาเหตุนี้แหละอันนี้จังหวัดไม่ใช่จังหวัดบ้านเฮาไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังเจ้าทางภาคกลางนี่แหละเข้าไปแล้วเนี่ยลูกอายุประมาณ15เนี่ยแล้วก็ตัวแม่ไปเนี่ยไปเสาะเก็บหาของป่านี่แหละเก็บหาเห็ดเสร็จแล้วออกมาบ่ได้เพราะว่าเตี้ยวไปอยู่ในนั้นน่ะเป็นค่อนวันเลยออกมาบ่ได้ซะเตื่อก็ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก็แล้วจะได้ก็ถึงบ่ได้จนเมื่อแรงเนี่ยเปิ้นก็ตั้งสติแล้วก็แก้บนนะบอกว่าถ้าออกมาได้เพื่อก็จะแก้บนทั้งนั้นก็เลยมีข่าวบอกว่าเนี่ยสำหรับคนที่หลงป่าบางความเชื่อเพื่อนบอกว่าท่านอาจจะเตวข้ามเครือเขาหลงเป็นเถาวัลย์ตามความเชื่อที่มักจะทำให้คนที่เดินป่าเข้าไปแล้วเตวนอยู่นั่นน่ะแต่สิ่งแรกที่เมื่อเข้าป่าไปแล้วหลงป่าท่านจะต้องตั้งสติให้ได้หยุดเดินเพื่อลดการใช้พลังงานและกับปักหลักรอความช่วยเหลือในที่โล่งแจ้งหากจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเปิ้นก็เลยบอกว่าขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าขอขมาหากเผลอไปข้ามเครือเขาหลงหรือว่าลบหลู่ก็ขอให้เปิดต่างแล้วก็นำทางให้ปิกบ้านอย่างปลอดภัยนี่เป็นความเชื่อโบราณหรือไม่ท่านต้องปักหลักรอละถ้าหาทางออกมาเจอห้ามเตวสเปะสปะเด็ดขาดไปทางซ้ายดีกว่าทางขวาดีกว่าตะกี้ซ้ายแล้วไปขวาไปทางหน้ามันจะทำให้ยิ่งเตววุ้นอยู่นั่นน่ะตั้งสติก่อนนะเจ้าหาจุดปลอดภัยที่พักคอยหลังจากนั้นถ้าหูแล้วว่าเอ้ยรอมืดแล้วเนี่ยท่านต้องซ่อพอหาแหล่งน้ำพยายามหาลำธารแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อประทังชีวิตนี่มนุษย์เฮานี่ขาดอาหารได้หลายวันแต่ว่าขาดน้ำมันเกิน3วันบ่ได้มันซ้ําจะเพลียซ้ําจะสุบไปเลยบ่ได้นะเจ้านี่อันนี้เป็นการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานหรือว่าถ้ามันออกมาบ่ได้ถ้าต้องค้างคืนมันต้องหาที่แห้ง
พื้นที่แห้งๆปลอดภัยทำเพิงพักง่ายๆบังลมบังน้ำค้างไว้ทำสัญลักษณ์ไว้หากจำเป็นจะต้องเตลซ้อหาทางออกท่านต้องทำสัญลักษณ์ไว้จะว่าจะได้ก็แล้วแต่เอาใบหินวางหรือเอาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าหักไว้เป็นสัญลักษณ์แล้วแต่เลยหรือไม่ถ้าโทรศัพท์ใจได้ต้องโทรหาสายด่วนกู้ภัย199ไว้ก่อน1155ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวถ้ามันมีสัญญาณหรอออันนี้น่ากลัวถ้ามันมีสัญญาณเนี่ยจะได้แล้วจะก่อกองไฟได้ก่อก่อได้ก่อหามีไม่ขีดก่อมีไฟแช็กไปก่อแล้วถ้ามันมีเนี่ยใดเป่านกหวีดแล้วถ้าไม่ได้เอาไปเนี่ยจะได้ต้องช่วยเหลือตัวเก่าละอาจจะต้องใจเสียงของเฮาเพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสียงส่งเสียงได้เป็นจังหวะจังหวะขอความช่วยเหลือนะเจ้าอันนี้ต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดดังนั้นแจ้งไว้เนี่ยข่าวที่คนหลงป่าก็จะมีมาตั้งวันตั้งวันนะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าท่านจะตั้งสติได้ก่อนแล้วก็จะใช้เวลารอคอยเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนนี่แหละตั้งสติให้ดีก่อนนะเจ้าฟ้องไปตกอกตกใจเตื้อเหมือนท่านผวาเนาะกลัวเนี่ยจะค่ำจะมืดแล้วอันนี้ก็ต้องมีคนไปตวยดีที่สุดนะฮะต้องมีเพื่อนไปตวยนะเจ้าจะไปไหนคนเดียวหรือว่าถ้าใครไปคนเดียวแต่บัดซบยุ่งกับใครบอกคนข้างๆไว้ดีที่สุดจะได้ช่วยเตือนช่วยหาเผื่อว่ามันมือแล้วยังมาเสือเปื่อนก็จะได้ดูลู่ทางเนาะถ้าจะได้ขอความช่วยเหลือก่อนหรือจะได้ว่าช่วยเหลือได้ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องตวยนั่นแหละอันนี้ปอหอมปากหอมคอนะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าเตรียมความพร้อมไว้เลยสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็มีอัปเดตล่าสุดเจ้าว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในสื่อแต่ละช่องทางไปแล้วนะเจ้าซึ่งก็มีเงื่อนไขการรับเงิน 4,000 บาทซึ่งในโครงการนี้รัฐจะช่วยเฮา 60% เฮาจะต้องออกเอง 40%ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆมาอีกแล้วนะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสต้องเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละ

ลักไปไอมาคุณผู้ฟังปิ๊กมาละเจ้าสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผู้ที่ประสงค์รับสิทธิโครงการท่านก็สามารถเกียมเลยเนอะโทรส่งโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเอาไว้ให้พร้อมเลยตั้งแต่วันที่25ก็คือวันจันทร์หน้าก็คือเฮ้อเวลา5วัน25 26 27 28และ29จันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะเจ้าเปิ้นจำกัดจำนวนนี้ไว้30ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็สามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนท่านที่ยังบ่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลผ่าน SMS แล้วก็การแจ้งเตือนผ่านบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้เช่นเดียวกันนะเจ้าทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่บัตรเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนตามวิธีการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกำหนดนะเจ้านะรอบนี้บัตรเจ้า50 50รัฐจะช่วย60และเฮาก็จะต้องออกคนเดียว40นะเจ้า 40% ไม่ยากไม่ยากสำหรับบางท่านบอกว่ามันจะยากก็สำหรับคนที่จะได้รับสิทธิ์ใหม่นี่อยากลงทะเบียนใหม่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยได้แก่สาขาหรือว่าตู้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติที่มีสัญลักษณ์คอนเฟิร์ม ID ของธนาคารกรุงไทยนะเจ้าบางที่ก็จะมีกระดาษแปะไว้ฮือบางที่ก็จะหน้าจอเลยนะเจ้าเนาะสำหรับท่านที่เราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว วิ่งผ่านมาหลายๆตู้ยกเว้นผู้ที่เคยทำการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับโครงการมาตรการอื่นของรัฐหรือว่าผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วมายากมายากนะเจ้าถ้าญาติจะยังมาได้จะใดก็ไปหาเจ้าหน้าที่ที่แบงก์เลยที่ธนาคารเลยนะเจ้าก็จะได้ช่วยท่านได้จังทันใจนี่บางท่านใจห่อแล้วมันจะบ่ได้มันจะบ่ตันเนี่ยนะเจ้าวางแผนไว้ให้ดีเลยนะเจ้าคุณสมบัติบอกไปแล้วแล้วก็เมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะเจ้าคุณผู้ฟัง1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ย6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเนี่ยเกือบเที่ยงคืนส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เริ่มวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มอันนี้ถ้าทางสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะเจ้ารัฐก็จะช่วยเราหายใจได้หน้าคืน 60% ผู้ได้รับสิทธิ์ท่านจะต้องจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าสูงสุดตามวงเงินสิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อ1เดือนนะเจ้าสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการก็เดี๋ยวดูเติมว่าเติมเข้าไปจะได้เดี๋ยวก็ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะแจ้งบอกคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆนะเจ้าเวลาไล่ตัวก้นมาฟังอีกหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะฟังงานเพลงสุดท้ายในช่วงท้ายของรายการมีงานเพลงของอินคารั

ข้าสู่ช่วงท้ายรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนปากันอาทิตย์หน้านะเจ้าวันจันทร์รายการคุณของแผ่นดินวันอังคารวันอังคารที่4 ปากันวันพุธเจ้าวันอังคารเจอกับรายการของตังการอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังมวยมากรรมวันจันทร์แล้วก็วันพุธเลยนะเจ้าวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขกันนะกุท่านสวัสดีเจ้า

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
7: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราษฎรใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
8: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
9: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจงเพ
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยกับช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงลดต้นทุนให้เกษตรกรมีการขานรับนโยบายผลักดันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการเร่งด่วนรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมให้ข้อมูลในการจัดการดินด้วยเทคโนโลยี AI แชทบอทน้องดินดีผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆอย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงตอบสนองความต้องการให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนที่ต้องการข้อมูลการบริการที่รวดเร็วนะคะ AI แชทบอทน้องดินดีมีจุดเด่นก็คือระบบรองรับค้นหาข้อมูลโต้ตอบกับผู้ที่ใช้บริการด้วยการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสอบถามข้อมูลหรือคลิกที่กล่องข้อมูลเป็นเมนูนะคะอย่างเช่นมีการเช็คอินเช็คดินเพื่อความสะดวกในการเลือกพื้นที่ให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามชนิดพืชเลือกวัสดุทำปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงกับความต้องการเกษตรกรก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นและปัญหาปุ๋ยขาดแคลนนอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการเพื่อที่จะขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นจุลินทรีย์พืชปุ๋ยสดแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะทั้งนี้เกษตรกรนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะหรือว่าเข้าไปใช้บริการ AI แชทบอทน้องดินดีได้โดยเพิ่มไลน์นะคะก็คือเป็นการเข้าไปค้นหา ID @dindee ก็คือ @dindee นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเป็นข้อมูลที่ให้คำตอบได้ไวแล้วก็รวดเร็วกันด้วยค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันตอนนี้ดูการบริหารจัดการน้ำสักนิดนึงค่ะโดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดูแลประชาชนภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานก็ได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตพร้อมแนะนำให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนแรงได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ดูจากการที่มีการสั่งการนะคะระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงโดยที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดสนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรเพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะแล้วก็สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยทั้งนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 21,000 ครัวเรือนนะคะก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้งลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาคการเกษตรนะคะรวมถึงแนวทางในการปรับตัวอย่างเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสินค้าลดราคานะคะตอนนี้เนี่ยกระแสก็ดีแล้วก็มีเรื่องของการตอบรับดีในการเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยมีการวางจุดจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีการออกสำรวจสถานการณ์การซื้อสินค้าของประชาชนผลตอบรับการเข้ามาจับจ่ายแบบคึกคักนะคะพอจะในแบรนด์หลักที่ราคาถูกแล้วก็แบรนด์รองที่ราคายิ่งถูกเข้าไปอีกโดยมีสินค้าที่จำเป็นให้เลือกซื้อมากมายเดินทางสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำสินค้าชุมชนเข้ามาแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ราคาประหยัดมีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ผงซักฟอกสินค้าที่มีมากกว่า 3,000 รายการลดสูงสุด 58% นะคะเท่ากับว่าราคาลดแล้วลดอีกแล้วก็ยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยมาลดราคารวมไปถึงสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอแล้วก็ยังมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569นะคะช่วงเวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยก็มีการที่จะได้ลงพื้นที่ไปดูข้อมูลนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถที่จะช่วยคนไทยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากนาไปก่อนแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่ดูกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักหวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
2: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนจิตสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมารอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างซึ่งต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาขุนสิมรายงาน
4: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Decision Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขส ายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีดังนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
10: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: เพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
2: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ครับพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
4: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง

0: อนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
1: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
3: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
4: นายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริการสวทศรีสะเกษรายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและMy Twin 2แบบจำลองที่กบข. ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
5: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม 2-0 เกม 21-18 21-10 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาร์โลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย 21-15 21-11 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 21-16 11-21 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัสซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 18-21 21-18 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด 6-3 และ 6-4 ทำให้อัญชิสาและจันกาอึนแล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ 6-2 ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป 0-5 และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย 5-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
11: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
10: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
12: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
10: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานจะได้ชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรและเวลา 8:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.09 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
19: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
21: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะ เมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำสาระสุขภาพมาฝากนะคะทั้งเรื่องของสัญญาณเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ด้วยแต่ว่าเป็นผลไม้ที่ห้ามทานเวลาที่เรามีไข้นะคะจะมีผลไม้อะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้นะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะคะแต่เป็นพฤติกรรมการเงินค่ะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของสมองเสื่อมถ้าหากว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาแบบนี้ควรรีบที่จะพบแพทย์นะคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกเพียงแค่อาการหลงลืมหรือว่าหาคำพูดที่พูดไม่ออกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนถึงพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เขาได้เตือนว่าถ้าผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในเรื่องของการจัดการเงินอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังด้วยซึ่งสัญญาณเตือนด้านการเงินที่ควรสังเกตนะคะทั้งนี้เป็นข้อมูลจากดร.บอนนี่เลวินนะคะเป็นผู้อำนวยการด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาได้อธิบายไว้ว่าช่วงแรกค่ะผู้ป่วยอาจจะยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคนั้นดำเนินไปนะคะการจ่ายบิลการคำนวณหรือแม้แต่การใช้บัตร ATM อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นอาจจะลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือว่ามีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากนะคะมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือว่าผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีเหตุผลค่ะถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้นะคะล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือว่าถูกขโมยบ่อยรวมถึงต้องรีเซ็ตพินนะคะหรือว่ารหัสเป็นประจำนั่นเองถ้าหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อที่จะประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำว่าให้ครอบครัวนี่แหละค่ะช่วยกันนะคะวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนนะคะตั้งระบบหักบิลโดยอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้วก็อาจป้องกันการถูกหลอกลวงด้วยนอกจากนี้นะคะอาจจะมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญนะคะต่อการที่อาจจะถูกมิจฉาชีพนะคะมาหลอกลวงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะมักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพด้วยทั้งการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่บ้างหรือว่าถูกอะไรรางวัลใหญ่ๆบ้างนะคะหรืออ้างว่าซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเรียกเก็บเงินการมีระบบการตรวจธุรกรรมแล้วก็การสื่อสารที่รัดกุมนี่แหละค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกได้อย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นหากว่าคนในครอบครัวนะคะเริ่มมีพฤติกรรมการเงินที่ผิดปกติไปก็ควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพราะว่าการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกระยะแรกนั้นคือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยรักษาแล้วก็วางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ฝากไว้ด้วยบ้านไหนที่มีท่านผู้สูงอายุลองสังเกตท่านดูนะคะนอกจากสังเกตพฤติกรรมต่างๆแล้วลองสังเกตในส่วนของพฤติกรรมการเงินว่ามีความผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ค่ะพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ

เวลาที่เราไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนใช่ไหมคะมักจะมาพร้อมกับอาการเบื่ออาหารเวลาทานอะไรก็รู้สึกว่าปากนั้นจืดๆใช่ไหมคะทานอะไรก็ไม่อร่อยบางคนเลยเลือกทานผลไม้ค่ะเพื่อให้ได้รสหวานชุ่มคอแล้วก็ให้พลังงานเบาๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเลือกผลไม้ที่คนไข้ไม่ควรทานอาการไข้ก็อาจจะทรุดลงได้นะคะดังนั้นมาดูกันเลยค่ะว่าผลไม้ที่ห้ามทานตอนเป็นไข้นั้นมีอะไรบ้างเราทราบอยู่แล้วว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นไข้ไม่สบายก็ควรระวังในการรับประทานผลไม้บางชนิดอย่างเช่นลำไยค่ะลำไยจัดเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนั่นเองหลายคนที่ทานลำไยมากๆก็จะเป็นร้อนในได้นะคะดังนั้นเวลาเป็นไข้อุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติอยู่แล้วจึงควรหลีกเลี่ยงผลไม้อย่างเช่นลำไยไปก่อนเพราะว่าเสี่ยงนะคะที่อาการไข้นั้นจะแย่ลงอีกชนิดหนึ่งที่ควรเลี่ยงก็คือทุเรียนค่ะราชาผลไม้อย่างทุเรียนนี่ราคาก็มีฤทธิ์ร้อนจากกรรมฐานอีกทั้งยังมีน้ำตาลสูงย่อยยากนะคะร่างกายจึงใช้พลังงานในการย่อยเพิ่มขึ้นการทานทุเรียนตอนเป็นไข้จึงอาจจะเพิ่มทั้งอุณหภูมิในร่างกายแล้วยังทำให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะต่อกันด้วยขนุนค่ะขนุนก็เป็นผลไม้รสหวานหอมอร่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้อยากให้เลี่ยงขนุนไปก่อนเพราะว่าเขาก็มีฤทธิ์ร้อนแล้วก็มีน้ำตาลสูงเช่นกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้อาการไข้นั้นกำเริบได้หรือว่าทำให้ไข้นั้นหายช้านะคะยังมีผลไม้อีกนะคะที่เวลาเราเป็นไข้ไม่ควรจะทานในช่วงที่เป็นไข้เพราะว่าอาจจะทำให้อาการนั้นแย่ลงได้พักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เราไปต่อกันที่ลิ้นจี่กันเลยนะคะลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเช่นกันค่ะทานมากๆก็เสี่ยงที่จะเป็นร้อนในได้ดังนั้นคนที่เป็นไข้ควรงดการทานลิ้นจี่ไปก่อนซึ่งนอกจากผลลิ้นจี่สดๆแล้วนะคะก็จะยิ่งต้องระวังในส่วนของลิ้นจี่กระป๋องด้วยหรือว่าลิ้นจี่แปรรูปอื่นๆเพราะว่ามีปริมาณน้ำตาลสูงมากร่างกายต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มขึ้นทำให้ยิ่งรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะรวมถึงในส่วนของผลไม้ดองด้วยนะคะผลไม้ดองนี่เขาบอกว่าต้องเลี่ยงให้ห่างไกลเลยทีเดียวเพราะว่าผลไม้ดองไม่เพียงแต่มีปริมาณน้ำตาลสูงยังมีโซเดียมสูงด้วยซึ่งทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำและก็เกลือแร่จนเกิดภาวะขาดน้ำได้นอกจากนี้นะคะการหมักดองยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารทานเข้าไปอาจจะเกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษฉะนั้นค่ะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอมีไข้ไม่สบายควรงดอาหารหมักดองทุกชนิดไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ผลไม้อบแห้งค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอบแห้งลิ้นจี่อบแห้งขนุนอบกรอบนะคะซึ่งควรเลี่ยงไปก่อนถ้าหากว่าเป็นไข้ส่วนผลไม้อบแห้งชนิดอื่นๆอย่างเช่นสตรอเบอรี่แอปเปิลอบแห้งนะคะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นสามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็ควรจะดีค่ะก็ดีกว่านะคะเพราะผลไม้แปรรูปพวกนี้มีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผลไม้สดแถมให้พลังงานมากกว่าผลไม้สดอีกด้วยผลไม้บางชนิดนะคะก็ไม่เหมาะที่จะทานในช่วงที่เราไม่สบายเพราะว่าในช่วงที่เราไม่สบายภูมิคุ้มกันของเราจะตกอยู่แล้วแต่ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดให้เลือกทานนะคะในช่วงที่ไม่สบายสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นแตงโมแอปเปิ้ลส้มมะม่วงมะละกอที่สำคัญควรดื่มน้ำมากๆค่ะแล้วก็พักผ่อนให้มากๆด้วยร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวได้ไวหายไข้ได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้แม้ผลไม้ชนิดไหนจะทานได้ก็ตามแต่อย่าทานมากจนเกินไปนะคะทานแต่พอดีด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เวลาที่เราต้องสูญเสียนะคะน้องหมาน้องแมวคือเวลาที่น้องเขากลับดาวนะคะเราจะมีวิธีการโอบกอดใจของตัวเราเองได้อย่างไรบ้างซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำไม่ได้ได้นะคือเวลาที่เราสูญเสียเขาก็เหมือนครอบครัวของเราใช่ไหมคะวิธีการที่จะกอดใจตัวเองเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราได้กลับดาวความรักแล้วก็สายใยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสัตว์เลี้ยงนะคะทำให้การจากลานั้นเป็นเรื่องที่อาจจะรับมือได้ยากเป็นความเศร้าที่ไม่อยากจะนึกถึงด้วยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเตรียมใจไว้บ้างนะคะในช่วงที่ต้องดูแลน้องในระยะท้ายของชีวิตของน้องแต่ก็ไม่ง่ายค่ะที่จะผ่านในช่วงเวลาของการสูญเสียนี้ไปได้นะคะเมื่อเขากลับดาวเราจะปล่อยเขาไปอย่างสงบแล้วก็กลับมาดูแลใจตัวของเราเองได้อย่างไรบ้างเป็นข้อมูลจากทางสสส.นะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะก็ระยะแรกนะคะเรียกว่าเป็นภาวะช็อกแล้วก็ปฏิเสธความจริงหลังจากที่สูญเสียนะคะแน่นอนว่าความเศร้าโศกจะถาโถมเข้ามาเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่เลยทีเดียวนะคะความรู้สึกสลายคือใจสลายแล้วก็ไม่เชื่อต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์แสนรักของเรานั้นต้องจากไปนะคะคือจะวนลูปอยู่ลักษณะแบบนั้นนะคะโดยที่เราอาจจะคิดวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นเริ่มด้วยให้ตนเองนั้นบรรเทาจากความสูญเสียยอมรับกับการอยู่เคียงข้างจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะเลี่ยงในส่วนของภาพวิดีโออดีตของสัตว์เลี้ยงการรับความเห็นแล้วก็อารมณ์ในโซเชียลมีเดียที่ซ้ำเติมความเสียใจและความคิดถึงต่อมาคือระยะความโกรธค่ะเมื่อผ่านในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดกับตัวเองแล้วเราจะเริ่มมีมุมมองต่อสถานการณ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่มีความโกรธแล้วก็กล่าวโทษเกิดขึ้นโทษที่ในอดีตนั้นเราเลี้ยงเขามาไม่ดีบ้างโทษตัวเองที่ทำพลาดในวันนั้นโทษคนรอบข้างหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่อาจจะโทษสัตวแพทย์ด้วยซ้ำรวมถึงโทษสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยนะคะคือการจริงๆแล้วจะการที่จะผ่านระยะนี้ไปได้คือการทำใจของเรานั้นให้เบาลงค่ะเพื่อที่จะหยุดความคิดที่จะกล่าวโทษคนอื่นความสับสนกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรานั้นยอมรับความห่วงใยหรือการโอบกอดจากคนใกล้ตัวระยะที่3คือเขาเรียกว่าการเจรจาต่อรองค่ะเมื่อเราเริ่มมองความสูญเสียน้องๆของตัวเองอย่างสงบขึ้นแม้ยังอาจจะยังทำใจไม่ได้เราจะใช้วิธีการเริ่มมองหาเหตุผลแล้วก็ความคิดที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอาจจะบอกว่าดีแล้วที่เขาไปอย่างสงบนะคะตอนนี้คงวิ่งเล่นสบายบนดาวแล้วรวมถึงร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งระยะนี้นะคะการรับความคิดเห็นจากผู้อื่นอาจจะทำให้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดการซ้ำเติมความเจ็บปวดได้นะคะทำให้เราระมัดระวังการรับอารมณ์และก็ความคิดเห็นจากผู้อื่นที่มากเกินไปมาแบกไว้กับตัวเองระยะที่4เขาเรียกว่าระยะซึมภาวะซึมเศร้าค่ะระยะแห่งความสูญเสียเสียใจนี้กลับมาอย่างหนักหน่วงอีกครั้งที่ทำให้รู้สึกว่าดาวลงร้องไห้เสียใจทุกครั้งที่อยู่คนเดียวนะคะกลับไปคิดถึงสัตว์เลี้ยงความทรงจำต่างๆที่เคยอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่นำไปสู่ช่วงของการแยกตัวแล้วก็โดดเดี่ยวเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านได้ยากและเราต้องการที่จะมีคนเคียงข้างนะคะหรือบางคนอาจจะไปพบจิตแพทย์ระยะที่5คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะเมื่อผ่านคลื่นใหญ่แห่งความเสียใจไปแล้วนะคะจุดนี้เป็นขั้นตอนของการที่จะรู้สึกเริ่มจางแล้วก็บรรเทาลงเราจะเข้าสู่ภาวะที่สงบนะคะผ่อนคลายใจได้มากขึ้นเริ่มมองสัจธรรมของชีวิตธรรมชาติของการตายของสัตว์เลี้ยงและเพื่อให้ภาวะนี้ยังคงดำเนินต่อเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์และก็ความคิดของตัวเองค่ะเมื่อความเศร้าหรือว่าความคิดถึงสุดหัวใจกับสัตว์เลี้ยงนั้นหวนกลับมาส่วนระยะที่6นั่นคือการฟื้นฟูใจและก้าวต่อไประยะนี้นะคะเราทำได้ดีขึ้นจากความรู้สึกเสียใจที่จางลงกว่าเดิมเราเริ่มรวบรวมใจกลับขึ้นมาได้พร้อมกับมองเห็นวิธีการจัดการความรู้สึกในแบบที่ตนเองเมื่อรู้สึกคิดถึงนะคะหรือว่าอาวรณ์สัตว์แสนรักของเรา
เริ่มผุดขึ้นมาในความคิดก็ตามซึ่งในช่วงนี้การให้ทั้งกำลังใจกับตัวเองแล้วก็รับกำลังใจจากคนรอบข้างจะช่วยเป็นพลังที่ให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นค่ะรวมถึงเรียนรู้การปล่อยวางด้วยระยะสุดท้ายนั่นคือช่วงเวลาของการยอมรับและความหวังเป็นกระบวนการหลังจากที่จิตใจของเรานั้นผ่านทุกระยะมาแล้วนะคะกว่าจะมาถึงเวลาแห่งความยอมรับอย่างถ่องแท้นะคะการจากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันในการยอมรับแล้วก็มองเห็นวิถีชีวิตที่มีพบเพื่อจากตัวของเราเองแล้วก็คนใกล้ตัวจะไม่เร่งรีบที่จะทำให้เกิดสภาวะการยอมรับอย่างฝืนใจนะคะทั้ง7ระยะนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องสูญเสียน้องๆไปนะคะเมื่อน้องๆกลับดาวไปจริงๆเราจะต้องฮีลใจของเราให้ได้ดีขึ้นนะคะให้ได้มากขึ้นคนรอบข้างก็สำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าการยอมรับนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากสำหรับใครบางคนฉะนั้นจะต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นอาจจะไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
8: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
9: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรอพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาได้

0: กูเตื่อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: 3 4

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
8: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
9: นายสพลดารัมประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบฝันกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณฟังทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันโรคนะเจ้ากับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนาะกับรายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของโรคและภัยแบบนี้นะเจ้าจะเจอกันทุกวันศุกร์นะเจ้าในช่วงของเวลาบ่าย 3:00 จนถึง 4:00 นะเจ้าวันนี้ขออนุญาตนะเจ้าเข้ากับบรรยากาศวันศุกร์เนาะขออนุญาตอู้กำเมืองนะเจ้าเนื่องจากว่าวันนี้คู่หูดูโอเนาะหรือว่ากูรูในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะเจ้าธนัทกำเมืองนะเจ้าก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังก่อนเลยละกันเนาะก่อนที่จะไปอู้จ๋านะเจ้ากับคุณสุภกิจคำปันนักวิชาการสาธารณสุขเนาะวันนี้หัวข้อที่เปิ้ลเอามาอู้เอ่ยนะเจ้าก็คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านแบบว่าจะเป็น FM 93.25 MHz คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าก็ไอฟอร์ดนะเจ้าเปิ้ลเอาเรื่องของการเปิดเรียนอุ่นใจปลอดภัยจากโรคนะเจ้าก่อนอื่นที่จะไปอู้เอ่ยกันถึงรายละเอียดว่าในช่วงของเปิดเทอมต้นเดือนพฤษภาคมหรือว่ากลางเดือนของพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของซีซั่นของการเปิดเทอมนะเจ้าจะมีโรคอย่างระบาดพ่องแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมนะเจ้าน้องๆหนูๆที่เข้าโรงเรียนจะต้องเงี้ยอย่างใดวันนี้ไอ้ฟอร์ดเปิ้ลมีเรื่องราวมาอู้จ๋ากับคุณผู้ฟังนะเจ้าก่อนอื่นขออนุญาตทักทายกับไอ้ฟอร์ดก่อนเลยละกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องนานครับผมสวัสดีผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสุภกิจคำปันนะครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับอยู่กลุ่มโรคติดต่อนะครับสคล.1เชียงใหม่ครับผม
0: ไอฟอร์ดเปิ้ลมี FC นักนะเจ้าวันนี้ก็อู้เอิ้นตักตายกันได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจนะเจ้าสวทเชียงใหม่ PRD เนาะโอ้ยมาตามเข้ารายการเตื้อนะเจ้าแฟนครับแฟนเพลงแฟนมิรักทั้งหลายแหละนะเจ้าตักตายกันมาแล้วนะเจ้าเพราะว่าไอฟอร์ดน่ารักจังเลยค่ะเนาะแต่กันนะฮักนะเจ้าแต่ในส่วนของมีแฟนนั้นหลังไม่ได้ DM ได้นะเจ้าไปไก่แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขออนุญาตปาคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้านำมาอู้จักกันในวันนี้เนาะเป็นเรื่องของเปิดเรียนอุ่นใจปลอดภัยจากโรคนะเจ้าอย่างเฮาถึงได้นำเรื่องของโรคมาอู้กันในช่วงของเปิดเทอมเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคหลายๆโรคพร้อมๆกันมันมีสถิติที่เฮาเจอผู้ป่วยเยอะมากในช่วงนี้หลายคนก็เนาะหล่ออ่อนที่เข้าโรงเรียนครั้งแรกก็ดีน้องๆที่เตรียมตัวมาเมินแล้วก็ดีสำหรับการเปิดเทอมแต่ว่ามันก็จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโรคสุขภาพตัวเองแม่นก็จะไอ้ฝ่าเจ้า
1: แม่นครับผม
0: ทีเนี้ยผู้ปกครองก็ดีน้องๆที่จะต้องเตรียมตัวเข้าโรงเรียนก็ดีเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังตัวเก่า

ับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งการติดต่อนะติดต่อได้ง่ายเลยนะครับผ่านละอองฝอยนะครับแล้วก็จากการไอหรือจามนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้กันนี่ก็มีโอกาสที่จะติดไข้หวัดใหญ่ได้ตัวนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับคนที่ป่วยนะครับก็จะมักมีไข้สูงนะครับปวดเมื่อยตามตัวมีการไอเจ็บคอรวมไปถึงอ่อนเพลียตัวนะครับประกอบกับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะครับหรือภูมิตกเนาะอาจจะทำให้ได้รับเชื้อแล้วก็สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับระยะฟักตัวนะครับ1-3 วันเลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าหากเขาพบในเด็กนะครับที่มีอาการป่วยอย่างที่บอกไปนะครับเขาควรจะหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับจนกว่าจะหายดีนะครับแล้วก็เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไปสู่เพื่อนๆในห้องเรียนรวมไปถึงครูที่อยู่โรงเรียนตัวนะครับอันนี้โรคแรกอยู่นะครับเนาะเขาหยิบยกมาถึง4โรคเลยนะครับผมครับมาที่โรคที่2นะครับจะเป็นโรคมือเท้าปากนะครับโรคมือเท้าปากเนี่ยครับเขาจะพบนักที่สุดนะครับในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะครับเนาะแล้วมีการระบาดนะครับอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กรวมไปถึงโรงเรียนอนุบาลหรือก็ชุมชนที่มีความแออัดตัวนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่เป็นของว่าเอนโทโรไวรัสเนาะเอนโทโรไวรัสเนี่ยครับบางรายเนี่ยจะบรุนแรงเลยนะครับเนาะถ้าบรุนแรงเนี่ยก็สามารถหายเองได้นะครับถ้าเป็นมือเท้าปากนะครับเนาะแต่จะมีอาการที่มันเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีไข้ปวดศีรษะนะครับขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีแผลบริเวณที่ปากนะครับเนาะรวมไปถึงการมีผื่นหรือตุ่มใสๆนะครับบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือลำตัวตัวนะครับเนาะซึ่งจะเป็นสาเหตุเนี่ยครับที่ทำให้เด็กนะครับนอนเด็กหรือลูกของผู้ปกครองเนี่ยนะครับบ่อยากกินนมบ่อยากกินข้าวนะครับเนื่องจากเจ็บปากนะครับเนาะอาจจะมีน้ำลายไหลตัวนะครับในเด็กบางคนเนี่ยเพื่อนห้องว่าอาจจะมีอาการที่เป็นตุ่มผู้พองก็ได้นะครับเนาะแต่บางรายเนี่ยถ้าอาการรุนแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่ได้รับมาตัวนะครับสามารถติดต่อผ่านได้ทางน้ำลายน้ำมูกนะครับอุจจาระตัวครับรวมไปถึงอาการปนเปื้อนนะครับที่มากับของเล่นของใช้ร่วมกันนะครับผมดังนั้นในส่วนของโรคมือเท้าปากนะครับเราจะต้องดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใช้ร่วมกันรวมไปถึงจุดสัมผัสบ่อยๆนะครับของเด็กที่เล่นสิ่งของหรือของเล่นตรงนั้นตัวนะครับมาที่โรคที่3นะครับโรคที่3นะครับจะเป็นโรคอุจจาระร่วงจากอาหารและน้ำนะครับที่บ่สะอาดเนาะซึ่งเราอ่ะมักจะเกิดเราจะทราบก็คือเรานะครับได้รับเชื้อแบคทีเรียนะครับไวรัสพยาธิโปรโตซัวนะครับรวมไปถึงสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะครับจึงเปิ้นห้องว่ามันมีโอกาสที่จะระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้นะครับเนาะมีอัตราป่วยสูงนะครับในกลุ่มวัยเรียนนี่แหละครับก็คือในช่วงนักเรียนเปิดเทอมนี่แหละครับแล้วก็ได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่น้ำแข็งนะครับที่มีการปนเปื้อนเนาะการรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆตัวนะครับหรืออาหารค้างคืนเนาะหากมีเด็กนะครับมีอาการอุจจาระร่วงเนาะถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดนะครับปนมาเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการถึงปวดท้องเลยนะครับรวมไปถึงขึ้นไส้อาเจียนมีไข้ปวดหัวนะครับอ่อนเพลียร่วมตัวนะครับผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตตัวนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดอาการที่จะเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงที่ชัดเจนแหมย่างนึงก็คือการถ่ายเหลวนะครับเนาะถ่ายเหลวหรือกำเมืองก็ว่าอาจจะรู้ต้องเลยนะครับเนาะรู้ต้องมากกว่า3ครั้งต่อ1วันรวมไปถึงการป้นห้องว่ามีมูกเลือดตัวนะครับ1ครั้งเนาะถ้ามีอาการจะอี้นะครับเป็นของว่าร่างกายเนี่ยมันขาดน้ำนะครับพอร่างกายขาดน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ปกครองก็จะต้องชงเกลือแร่เนาะสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะครับเนาะแต่ละรสนะครับที่มีขายนะครับฮือเด็กกินเนาะจะช่วยทำให้เพื่อนว่าอาการดีขึ้นแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ทันทีเองนะครับเนาะของอาการของโรคอุจจาระร่วงนะครับครับมาที่โรคและมาที่โรคที่4นะครับผมเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับจากเชื้อไวรัส RSV เนาะโรคเนี่ยนะครับเนาะโรคระบาดอันตรงนี้นะครับก็จะระบาดเกือบทั้งปีเลยนะครับเนาะครับระบาดกันทั้งปีเลยแต่รุนแรงนะครับในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะครับเนาะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะพูดถึงว่าภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะมีน้อยนะครับเนาะแต่จะพบในช่วงที่อากาศชื้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็มีอากาศชื้นฝนตกตัวนะครับซึ่งเราจะติดต่อสามารถผ่านได้ทางน้ำลายน้ำมูกนะครับหรือมือของเด็กนะครับที่ไปสัมผัสนะครับเนาะกับเชื้อไวรัสนะครับก็จะมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนรุนแรงที่สุดนะครับก็คือจะหายใจเร็วถ้าพ่อแม่สังเกตเด็กนะครับก็จะมีการหายใจเร็วหอบเหนื่อยลมเนื่องจากมา

0: มาจากปอดอักเสบเป็นต้นนะครับสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงนะครับปัญหาโรคการติดเชื้อ HIV ตรงนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการจูบเด็กนะครับเนาะเด็กน้อยเนาะการจูบเด็กนะครับการเล่นกับเด็กนะครับเพราะเป็นอาจจะเป็นการแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับเนาะหอมแก้มเด็กน้อยนะครับเนาะแล้วก็มันทำความสะอาดของใช้ของเล่นแล้วก็รวมไปถึงการแยกปัญหาของใช้ส่วนตัวโดยทุกคนในบ้านมันล้างมือรวมไปถึงของมือเด็กตัวนะครับเน
1: า
0: ะแล้วก็เลี่ยงเพื่อนของว่าเอามือไปป้ายบริเวณที่จมูกหรือตานะครับ
1: ก็คือสุสีตาถ้ากำเมืองบ้านเฮาเนาะ
0: แม่นครับผมป้ายบ่ได้เลยนะครับเน
1: า
0: ะแล้วก็เชื้อ HIV เนี่ยนะครับสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเฮาเนี่ยนะครับบางเตื่อมันจะอยู่ติดใน iPad หรือมือถือของเฮานะครับได้หลายชั่วโมงเนาะเพื่อนของว่าหากบ่ได้มีการล้างมือที่สะอาดนะครับเนาะเมื่อได้รับเชื้อจะมีการฟักตัวนะครับอยู่ประมาณ 4-6 วันเลยนะครับหลังจากที่รับเชื้อเป็นต้นนะครับเฮาก็ยิบยกสีโลกนะครับที่เข้าใจง่ายเนาะแล้วก็เป็นบ่อยนะครับต้องมีการระบาดที่สูงอะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอะครับผม
1: อันนี้ก็คือสีโลก
0: แม่นคร
1: ับ ที่เฮายกตัวอย่างมาอู้จักกันในวันนี
0: ้
1: นะเจ้าก็เป็นโรคที่เฮาอู้กันตลอดทั้งปีเฮาก็จะวนๆมาอู้กันแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแรกๆแล้วก็จะปะโรคเราเนี้ยวนไปวนมาต่ําในโรงเรียนก็ดีต่ําในศูนย์เล็กๆก็ดีนะเจ้าซึ่งมันก็ถามว่าเป็นโรคที่รุนแรงก่อถ้าบาดได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตแน่นอนทุกโรคนะเจ้า
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลอย่างที่ไอ้ฟอร์ดอุปไปเนาะมันก็จะเบาลงนะเจ้าทีนี้ขออนุญาตถามถึงสถานการณ์ในเคสสุขภาพที่1ของเราสักน้อยหนึ่งละกันว่าเป็นอย่างไรพ่องนะเจ้า
0: ครับผมก็ยิบยกโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเนาะสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่นะครับเขตสุขภาพที่1ของเรานะครับมีอัตราการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับย้อนหลัง5ปีนะครับตั้งแต่ปี2565ถึง2519นะครับในเขตพื้นที่เขต1ของเรานะครับเปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศนะครับพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขต1นะครับสูงกว่าภาพรวมของประเทศนะครับตั้งแต่ปี2565ถึง2519ครับผมตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันนะครับเขต1ของเฮานะครับได้รับการรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งสิ้นนะครับ 20,190 คนนะครับคิดเป็นอัตราป่วย 366.452 นะครับต่อประชากรแสนคนบ่พบการเสียชีวิตนะครับจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดอยู่ที่จังหวัดพะเยารองลงมานะครับเป็นจังหวัดลำปางเชียงใหม่แปร่น่านลำปูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนรวมไปถึงเชียงรายตัวนะครับซึ่งที่พะเยาสูงสุดนะครับอัตราป่วยอยู่ที่ 511.97 ต่อประชากรแสนคนครับผู้ป่วยนะครับไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีมากที่สุดนะครับอัตราป่วยอยู่ที่ 1,507.3 ต่อประชากรแสนคนนะครับรองลงมานะครับจะเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับแล้วก็รองลงมาแหมนะครับอาจจะเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปีนะครับอัตราป่วยอยู่ที่ 1,009.5 ต่อประชากรแสนคนนะครับเฮาก็มีมาตรการที่จะทำให้ป้องกันโรคได้นะครับทั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองนะครับก็อย่างแรกเลยเฮาก็จะประสานอนามัยโรงเรียนนะครับเพื่อจะคัดกรองเพิ่มเติมนะครับที่เด็กที่มีนิยามเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นต้นนะครับสามารถป้องกันแยกเด็กที่ป่วยนะครับเพื่อหยุดเรียนนะครับอันที่สองนะครับเฮาก็จะมีการควรจะจัดเตรียมจุดล้างมือนะครับเพื่อเด็กนะครับบอกว่าจะเป็นล้างมือน้ำสบู่นะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ตัวนะครับโดยเฉพาะในห้องน้ำหรือโรงอาหารเป็นต้นนะครับแล้วก็แนะนำให้นักเรียนทุกคนนะครับพกแก้วช้อนนะครับส่วนตัวนะครับเพื่อมาจะมารับประทานอาหารนะครับเนาะรวมไปถึงจะต้องใช้ช้อนกลางตัวนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะตัวนะครับควรจะใช้แก้วของแต่ละคนที่เตรียมมาครับผมรวมไปถึงการจะให้สุขศึกษาครับคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับให้กับนักเรียนนะครับในโรงเรียนตัวนะครับส่งเสริมการล้างมือการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็การระบายอากาศในห้องเรียนตัวนะครับรวมไปถึงการพิจารณาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะคุณหมอก็จะเข้าไปพิจารณาหรือคุณครูนะครับอาจจะขอคำแนะนำตรงนี้นะครับรวมไปถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ครูประจำชั้นตัวนะครับและแหมอันหนึ่งก็เป็นการยึดหลักนะครับ ิดล้างเลี่ยงยุดนะครับเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์พูดคำว่าทุกสายพันธุ์เลยนะครับปิดอย่างครับก็คือปิดปากปิดจมูกนะครับเวลาไอเวลาจามนะครับเนาะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นการล้างนะครับล้างมือนะครับบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับอันที่สามจะเป็นการเลี่ยงนะครับเลี่ยงการคุกคีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือที่แออัดนะครับรวมไปถึงอันที่สี่นะครับจะเป็นการยุดนะครับยุดก็คือยุดเมื่อเขาป่วยควรจะยุดเรียนนะครับเพื่อพักสังเกตอาการตัวเก่านะครับแล้วก็ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์โรคพร้อมมาตรการของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเบื้องต้นของเขต1ของเฮานะครับซึ่งสถานการณ์โรคนี้นะครับก็มีการพ้นท้องว่าการระบาดที่สูงอยู่นะครับของไข้หวัดใหญ่นะครับก็เลยหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับผม
1: เจ้ามีสายจากต่างบ้านนะเจ้าว่าอยากจะตังเฮาเนาะตังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่แนะนำนะเจ้าว่าในส่วนของโรงเรียนเองจะต้องดูแลอาคารสถานที่อย่างใดนะเจ้าในการป้องกันโรคเนาะรวมถึงคุณผู้ปกครองโดยจะมีวิธีแนะนำอย่างใดคือดูแลบุตรหลานลูกๆหลานห่างไกลโรคจากที่เฮาอู้มาเดี๋ยวคำถามนี้จะอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไอ้ฟอจะได้ตอบคำถามคือจากสถานการณ์มันก็จะเข้าสู่ว่าเอ๊หลังจากเนี้ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยทำไมโรคติดต่อหรือว่าโรคที่ไอ้ฟออู้มา4โรคเนี่ยในโรงเรียนถึงระบาดได้ง่ายมันก็จะสอดคล้องกับคำถามที่ถามมาตั้งบ้านตัวนะจ๊ะว่าเอ๊ะทำไมเปิดโรงเรียนปุ๊บโรคเหล่านี้ก็ปิ๊กมาปั๊บหรือว่ามีการระบาดเกิดขึ้นเจ้า
0: ครับผมปนห้องว่าเนื่องจากเฮาเปิดเทอมนะครับก็จะทำให้ปนห้องว่าเด็กอาจจะอยู่รวมกันจำนวนนักเนาะที่โรงเรียนนะครับมีความใกล้ชิดกันแน่นอนเนาะแล้วก็รวมไปถึงการทำกิจกรรมในโรงเรียนที่มีความหลากหลายตลอดทั้งวันเลยนะครับประกอบกับเด็กนะครับที่อายุ 2-5 ปีเนี่ยปนห้องว่าสามารถดูแลตัวเก่าได้เนาะในเรื่องของปนห้องความเหมาะสมหรือสุขอนามัยเป็นต้นนะครับดูแลตัวเก่ายังมาทั่วถึงเป็นต้นนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้ตัวนะครับยิ่งเป็นหน้าฝนตัวนะครับเนาะฤดูฝนเนี่ยการแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำลายน้ำมูกนะครับหรือการใช้สิ่งของร่วมกันเนี่ยหากบ่มีมาตรการที่มีการเฝ้าระวังหรือการป้องกันที่ดีนะครับอาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนะครับอย่างที่บอกไปในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กก็ได้นะครับตรงนี้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการระบาดของโรคว่าอย่างมันถึงประจวบเหมาะกับการเปิดเทอมนะเจ้าอย่างที่ไอ้ฟอร์ดอู้ไปเนาะบางทีมันประกอบหลายๆอย่างประกอบหลายๆเรื่องหลายๆราวนะเจ้าแต่ว่าการป้องกันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะเจ้าบ่ฮื้อการเกิดโรคเกิดขึ้นนะเจ้าที่นี้ต่อกันเลยละกันว่าอาการแบบใดใน4กลุ่มโรคเนี่ยผู้ปกครองจะต้องสังเกตบุตรหลานลูกหลานนะเจ้าหรือว่าเด็กในปกครองเนี่ยเวลามันมีอาการขึ้นมาหรือว่าจะดูอย่างไรว่าควรหยุดเด็กแบบคือไปโรงเรียนหรือว่าไปพบปะเพื่อนๆที่โรงเรียน
0: ครับผมก็ถ้าเป็นผู้ปกครองเองนะครับที่ดูแลเด็กอยู่แล้วนะครับเขาก็จะสังเกตอาการเบื้องต้นในช่วงเช้าของตื่นนอนนะครับของเด็กเนาะว่าเด็กมีอาการซึมก็มีไข้ไอจะมีน้ำมูกเจ็บคอก่อนนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือในช่วงรับประทานอาหารนะครับเด็กอะครับผมทานน้อยกว่าเดิมกินข้าวน้อยกว่าเดิมในตอนเช้าที่เฮาร่วมโต๊ะอาหารกัน
1: นะครับผม
0: สังเกตง่ายๆน้อยกว่าปกติในทุกวันนะครับก็จะต้องทำให้ก็พ่อท้องมาก็จะต้องให้ลูกหยุดเรียนนะครับเนาะผู้ปกครองก็ต้องมีการสังเกตลูกตัวแล้วก็เฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดเป็นต้นนะครับผม
1: เนาะก็ฝากไว้ตัวเองนะเจ้าในเรื่องของการสังเกตอาการละอ่อนเนาะถึงแม้ว่าบางทีแล้วละอ่อนออกจากบ้านมามีอาการแต่ไปโรงเรียนมีอาการอันเนี้ยทางคุณครูก็น่าจะประสานผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านนะเจ้าเพราะว่าบางทีอย่างที่เขาเคยอู้กันไปว่าบางโรคอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อ่ะก็บ่ได้ออกอาการเลยเนาะอาจจะมีการฟักไข้ก่อนแล้วถึงจะแสดงอาการแล้วประจวบเหมาะกับน้องไปถึงโรงเรียนพอดีอีนะเจ้า
0: ครับผม
1: เจ้าในช่วงนี้เฮาจะย้างกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าไอ้ฟอร์จะมาตอบคำถามว่าจะป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรนะเจ้ารวมถึงผู้ปกครองเองผู้ดูแลน้องๆเองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหึ่งห่างไกลโลกในช่วงของเปิดเทอมแบบอีนะเจ้าช่วงนี้ย้างกันสักกรรมเจ้า

0: ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับทางสวทเจียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังตั้งหน้าแฟนเพจกันตวยนะเจ้าที่สวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าทักทายกันตวย FC ไอ้ฟอนักนะเจ้าสวัสดีคุณพงศักดิ์ตวยนะเจ้าแล้วก็น้องน้ำทิพย์ที่แนะนำผลงานเพลงม่วนๆมาให้เฮาได้รับฟังพร้อมกันนะเจ้าปนเราเป็นกรีดเขินไอฟอร์ดอีบะอันนี้เอฟซีตัวยงนะเจ้าเนาะก็อู้จากกันต่อนะเจ้าในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเนาะในช่วงของเปิดเรียนอุ่นใจปลอดภัยจากโรคนะเจ้าในตอนต้นรายการเฮาอู้ถึงในเรื่องของที่มาที่ไปนะเจ้าแล้วก็โรคที่มักจะปะในช่วงของเปิดเทอมเนาะอาการไอฟอร์ดก็อู้ไปแล้วนะเจ้าว่ามีอาการยังได้พ้องแต่ละโรคนะเจ้าการสังเกตอาการละอ่อนว่าเอ๊ะเจ้ามาถ้าน้องมีอาการผิดปกติหรือว่ามีอาการไข้หรือว่าเริ่มซึมอันเนี้ยจะสังเกตอย่างไรเอฟอร์ตก็อู้ไปแล้วนะเจ้าว่าเอ๊ะบอกคนไปโรงเรียนดีกว่าป้าไปหาหมอดีกว่านะเจ้าเพื่อสุขภาพของน้องโตยเนาะทีนี้จะมาดูกันต่อว่าถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆเนี่ยมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลจะต้องแง่อย่างใดพ่องเจ้า
1: ครับอย่างที่เฮาแนะนำไปช่วงแรกนะครับก็จะเป็นต้นห้องว่าก็จะเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นตัวนะครับถ้าพบมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องลูกของท่านนะครับหยุดอยู่บ้านเลยนะครับกรณีที่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะเป็นการกินยานะครับแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะแล้วก็มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหากบ่ดีขึ้นเลยนะครับมีอาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับควรจะรีบไปหาหมออย่าครับผมเป็นต้นนะครับซึ่งอาการอันนี้นะครับเด็กถ้าเด็กเพื่อนของว่าบอกเฮ้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองหูว่าเด็กมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนของว่าเข้าสิ่งที่บอกไปนะครับก็จะสามารถแปลว่าวิเคราะห์ได้แล้วว่าอาจจะป่วยนะครับเนาะครับแล้วก็จะเฮาก็จะมาติดตามเอานะครับถ้ามีอาการหนักนะครับถึงจะไปโรงพยาบาลนะครับผม
0: ก็คือถ้าดูแล้วเบาไว้แล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันแล้วอันนี้ควรนำไปพบแพทย์หรือว่าสถานบริการใกล้บ้านนะเจ้า
1: แม่นครับ
0: เนาะเพื่อบ่ฮื้อน้องๆได้ติดไข้เป็นไข้ไปนักกว่านี้นะเจ้าทีนี้มาดูกันต่อเนาะว่าเอาละเฮาดูอาการน้องๆหนูๆละดูเบื้องต้นละเอาละพอแล้วว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนนะเจ้ามาดูกันว่าการป้องกันจะยี่อย่างไรแต่กี้ได้ยินอู้ไปน้อยตอนต้นรายการมาย้ำกันแหมกรรมละกันนะเจ้าว่าเอ๊ะการป้องกันที่ดีห่างไกลโรคที่เฮาอู้มา4โรคนะเจ้าบอกว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV มือเท้าปากเนาะหรือว่าโรคอุจจาระร่วงซึ่งโรคเหล่านี้มันปะได้บ่อยมันปะได้เจือในละอ่อนน้อยๆก็มีนะเจ้าละอ่อนที่อยู่ช่วงประถมมัธยมปะได้หมดเลยนะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของโรคอุจจาระร่วงเนาะเฮาก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆนะเจ้าจะมาดูว่าการป้องกันที่ถูกต้องจะต้องเงียบอย่างไรพ่องเจ้า
1: ครับผมพ่อน้องว่าหลักๆเลยนะครับการล้างมือการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ปัจจัยของร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับเนาะสำหรับเด็กวัยเรียนนะครับนะแล้วก็ในช่วงเปิดเทอมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางกิจกรรมนะครับที่ทำในโรงเรียนเนี่ยทำด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับเราบอกว่าจะเป็นการพูดคุยใกล้ชิดกันนะครับหรือการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนนะครับของเล่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำการขยี้ตานะครับหรือว่าพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคได้ตัวนะครับจึงจะเน้นย้ำตรงนี้นะครับการล้างมือนะครับห้องก็จะล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะครับรวมไปถึงการออกจากห้องน้ำนะครับแล้วก็การจับของเล่นสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะควรจะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือพ่นห้องว่าเจลล้างมือนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสวมแมสหรือสวมหน้ากากนะครับอนามัยนะควรจะสวมทุกครั้งนะครับปิดปากปิดจมูกเมื่อมีไอหรือจามนะครับเป็นต้นนะครับร่วมการปัจจัยของร่วมกันตัวนะครับการปัจจัยของร่วมกันก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือแก้วน้ำเป็นต้นนะครับยังสำคัญอยู่นะครับสำหรับการล้างมือการสวมหน้ากากแล้วก็การปัจจัยของร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคในโรคติดเชื้อโรคติดต่อในเด็กครับผม
0: อันนี้ก็คือการป้องกันที่ถูกต้องนะเจ้าแล้วในส่วนของการเปิดเทอมใหม่ๆจะอีเปิดไปแล้วหลายโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดเตื้อนะจ๊ะผู้ปกครองเองจะเตรียมตัวอย่างไรพ่องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคที่จะอาจจะเข้าสู่น้องๆหรือว่าการป้องกันเมื่อน้องๆรับโรคเข้าสู่ร่างกายอะเจ้า
1: ครับสำหรับผู้ปกครองเองนะครับเนาะเราจะต้องมี การเตรียมความพร้อมเพื่อลูกของเขานะครับที่จะไปโรงเรียนนะครับเนาะปนห้องว่าตนักมากกว่าตนกนะครับเนาะโดยสวมหน้ากากอนามัยนะครับปนห้องว่าก่อนออกจากบ้านนะครับเว้นระยะห่างจากเพื่อนเนาะซึ่งธรรมชาติของเด็กเนี่ยเวลาเล่นกันอยู่แล้วเวลาเล่นกันเนี่ยมันก็จะมีการสัมผัสกันใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับเนาะหากลูกหลานเขาเนี่ยครับมีไข้มีไอมีน้ำมูกนะครับควรจะหยุดเรียนทันทีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการปนห้องว่าได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อตัวอะครับผม
0: เจ้าก็เป็นการป้องกันนะเจ้า
1: ครับผม
0: และทีนี้คนนี้อยากถามคำถามแฮมคำถามแฮมหลายๆคำถามเลยแล้วกันนะเจ้าว่าโรคที่เขาอู้มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนก่ออ่า
1: ครับที่อู้มานะครับเนาะก็เพื่อนห้องว่าวัคซีนหลักๆแล้วนะครับวันนี้เอามาอู้ก็คือเป็นสองวัคซีน2อย่าง2วัคซีนนะครับก็อย่างแรกก็คือเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะโดยปัจจุบันแล้วนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์นะครับด้านสุขภาพของคนไทยนะครับแล้วก็มีการจัดสรรวัคซีนเนี่ยหลายล้านโดสต่อปีเลยนะครับเพื่อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็การป้องกันการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเฮานะครับทำร่วมกับสปสช.เนาะคือมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และขอคือสามารถขอสิทธิ์นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยผ่านแอปกระเป๋าตังหรือเพื่อนห้องว่าเมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับเนาะหรือถ้าใครบ่สะดวกที่จะใช้แอปก็สามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับผมซึ่งคนที่จะได้รับวัคซีนตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็น7กลุ่มโรคนะครับเน
0: า
1: ะวัคซีนนะครับเพื่อนห้องว่าการฉีดวัคซีนนะครับไม่ได้ทำให้โรคหายไปนะมันจะช่วยลดความรุนแรงได้ครับผมการป้องกันอย่างที่บอกการป้องกันการป่วยรุนแรงนะครับของคนที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับหรือการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับบอกว่าจะเป็นผู้สูงอายุ7กลุ่มโรคตะกี้นะครับเนาะผู้ป่วยเรื้อรังนะครับหญิงตั้งครรภ์โรคอ้วนนะครับรวมไปถึงเด็กนะครับอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะครับเป็นต้นเนาะไข้หวัดใหญ่นะครับปนห้องว่ายังจะพบทุกๆปีเลยนะครับเน
0: า
1: ะแล้วก็อาจจะมีการเกิดการระบาดเป็นรอบๆไปนะครับวัคซีนนะครับจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้นะครับเนาะก็คือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการฉีดวัคซีนคือตรงเวลาแล้วก็การดูแลตัวเก่าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยใน1ปีเนี่ยเฮาควรจะฉีดสัก1ครั้งอย่าครับผม
0: เจ้าก็อันเนี้ยสามารถฉีดได้เนาะ
1: แม่นครับ
0: แต่ว่าช่วงไหนจะเหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่าจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
1: ครับก็ช่วงนี้เลยนะครับเน
0: า
1: ะช่วงงานก่อนพี่เนาะก็จะเข้าฤดูฝนนี้นะครับเนาะก็มีการลงทะเบียนขอสิทธิ์นะครับง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเรามีสิทธ
0: ิ์ปุ๊บเนี่ย
1: ครับผมถ้าเรามีสิทธิ์นะครับผ่านแอปเป่าตังนะครับเมนูกระเป๋าสุขภาพเนี่ยเราจะเปิ้นห้องว่าไม่ใช่เป็นการลัดคิวนะครับแต่จะเป็นการขอสิทธิ์ก่อนแล้วเพื่อจะได้ความรวดเร็วนะครับเป็นต้นนะครับและแถมวัคซีน1ที่อู้ไปตะกี้นะครับเนาะจะไม่ได้ตกไปนะครับก็จะเป็นวัคซีนมือเท้าปากนะครับสายพันธุ์ EV71 นะครับเอนโทโรไวรัสไทย71นะครับ
0: เรื่อง
1: ของวัคซีนเนี่ยจะเป็นวัคซีนของที่จะป้องกันโรคมือเท้าปากคือเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับเน
0: า
1: ะแล้วก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่6เดือนถึง5ปี11เดือนนะครับซึ่งเราจะได้รับทั้งหมด2เข็มเนาะห่างกัน1เดือนนะครับปนห้องว่าจากการศึกษามาเรียบร้อยเนี่ยบอกว่าวัคซีนนะครับหลังจากฉีดวัคซีน2เข็มแล้วนะครับสามารถป้องกันการติดเชื้อมือเท้าปากได้90-97%เลยนะครับเนาะแล้วก็มีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อได้ปนห้องว่าเอนโทโรไวรัสสายพันธุ์ที่71เนี่ยครับได้ถึง 100% เลยนะครับเน
0: า
1: ะและยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอะครับผมมากกว่า 95% นะครับเมื่อผ่านไปเห็น2ปีนะครับก็คือนับจากที่ฉีดไปแล้วเป็น2ปีนะครับก็ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับเนาะจึงเปิ้นห้องว่ายังมีคำแนะนำนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นแต่วัคซีนนี้ครับเปิ้นห้องสามารถป้องกันการติดเชื้อมือเท้าปากสายพันธุ์อื่นได
0: ้
1: ดังนั้นวัคซีนที่แนะนำเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์ EV71 นะครับก็สามารถสอบถามเปิ้นห้องว่าสารที่รับบริการได้นะครับว่าสายพันธุ์ในอย่างไรครับผมคือถามรายละเอียดหรือข้อมูลได้ตัวครับก่อนที่จะฉีดนะครับ
0: ก่อนปรึกษากันก่อนนะเจ้าเปิ้นห้องว่าปรึกษากันก่อนหรือว่าโทรสอบ ถามได้นะเจ้าและทีเนี้ยในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองมีสถานที่หรือว่ามีการบริการฉีดวัคซีนก็จะติดต่อที่ไหนยังได
1: ้ครับผมลักๆแล้วนะครับพื้นห้องว่าในสคร.1เชียงใหม่นะครับก็จะมีคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวนะครับน.ศรีดอนชัยนะครับซ
0: ึ่
1: งจะอยู่ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์นะครับเนาะเราจะเปิดให้บริการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่ 8:30 ถึง 15:00 นนะครับสามารถเพื่อนของว่าโทรมาสอบถามได้นะครับรวมไปถึงเข้ามาขอคำแนะนำหรือรายละเอียดได้ตัวนะครับที่เบอร์053-276-364เป็นต้นนะครับคือมันจะขอข้อมูลหรือรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับหรือว่าเราจะควรฉีดหรือบางคนฉีดนะครับเนาะหาข้อมูลหรือความรู้ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางแล้วกับการท่องเที่ยวศรีดอนชัยตรงข้ามสุริวงศ์วู่เซ็นเตอร์ครับผม
0: นั่นก็คือที่ทำงานของเฮาตึ้งสองคนนั่นเองนะเจ้าติดต่อได้นะคะในช่วงของวันเวลาราชการเนาะเฮาก็จะหยุดตามปกติเลยคือเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะเจ้าในช่วงของ8:00 น.ถึง15:00 น.เนาะเข้ารับการบริการได้รวมถึงสอบถามวัคซีนตัวอื่นๆตัววัคซีนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะเจ้าในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วัณโรคอันนี้ก็เข้ารับบริการหรือว่าปรึกษาได้นะเจ้าในส่วนของกลุ่มเสี่ยงไอ้ฟอร์ดิอูไปแล้วเนาะว่ากลุ่มเสี่ยงมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างตะกี้เลยนะเจ้าไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแล้วที่สำคัญก็คือจองอันนี้ขั้นตอนการจองนี่ง่ายกว่าเจ้า
1: ขั้นตอนการจองนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับเองได้ลองกดเข้าไปดูนะครับ
0: เ
1: ช็คปุ่มการกดเข้าไปดูนะครับมันได้ยุ่งยากเลยนะครับซึ่งแอปเป่าตังนะครับมันก็เหมือนแอปโอนเงินปกติอะครับผมที่จะมีพูดถึงว่าไอคอนที่อยู่เป็นเมนูกระเป๋าสุขภาพตรงนี้นะครับก็คือเป็นการลงชื่อง่ายๆก็เป็นการลงชื่อเหมือนเฮาลงชื่อกระดาษนะครับในศูนย์บริการเนี่ยนะครับแต่อันนี้เฮาโยกมาใช้ในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับก็จะได้ลดการเสียเวลาที่จะเข้าไปในสถานบริการก่อนนะครับโดยการที่เฮาจองผ่านแอปแล้วก็เข้าไปฉีดในวันที่เราระบุไว้ครับผมฟรีครับผมเจ็ดกลุ่มโรคนะครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มโรคที่เราใช
1: ่
0: เฝ้าระวังอยู่แล้วนะจ๊ะที่ย้ำเรื่องนี้เหมือนใจหยางเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณผู้ฟังต้องได้รับนะจ๊ะเพราะหลายคนก็จะบอกว่าทำไมอีแม่ยังไม่ได้ฉีดเตื่ออีป้ายังไม่ได้ฉีดเตื่อวันปีนี้มาหรือยังนะจ๊ะอันเนี้ยติดตามได้ในแอปเป่าตังซึ่งแอปเนี้ยเจอได้ว่าคนใดบอกหูจักนี่เฉยมากนะจ๊ะเป็นแอปที่เราต้องมีติดเครื่องหรือว่าติดมือถือไว้นะเจ้าก็แม้นอกจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วก็ยังมีบริการต่างๆในเรื่องด้านสุขภาพก็มีตัวอย่างเช่นการจองคิวฉีดวัคซีนอันนี้ก็สามารถจองไปตั้งไหนท่านได้นะเจ้าทีนี้ทิ้งท้ายดูเวลาแล้วเหลือให้ประมาณ8นาทีเจ้าทิ้งท้ายกันในเรื่องของการป้องกันใน4กลุ่มโรคนี้การป้องกันที่ดีที่สุดจะต้องยิ่งอย่างใดรวมถึงการเฝ้าระวังการดูแลนะเจ้าน้องๆหนูๆสำหรับคุณครูเองหรือสถานเด็กเล็กเองผู้ปกครองเองนะเจ้าอันนี้อยากจะให้ไอ้ฟอร์ดฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านเจ้า
1: ครับผมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับทุกสายพันธุ์เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เฮายึดหลักปิดนะครับล้างเลี่ยงยุดนะครับเนาะเฮาจะใช้ลักเพื่อการป้องกันทุกสายพันธุ์เลยนะครับปิดนะครับเฮาก็จะปิดปากเมื่อไอหรือจามนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเนาะเลี่ยงไปในที่ที่มีความแออัดหรือใกล้ชิดตัวนะครับยุดเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคออย่างที่บอกอาการไปตะกี้แล้วเฮาก็จะยุดอยู่บ้านนะครับเพื่อสังเกตอาการตัวเก่านะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นโรคมือเท้าปากนะครับเฮาก็ยึดวิธีการป้องกันอยู่4วิธีนะครับก็คือการล้างมือบ่อยๆนะครับเนาะล้างมือเป็นประจำนะครับการทำความสะอาดของเล่นเนาะเพราะมันเป็นตี้เพาะเชื้อของเด็กได้นะครับเพราะน้ำลายของเด็กอาจจะไปกัดของเล่นตรงนั้นนะครับเน
0: าะ
1: ครับแล้วก็ลดการสัมผัสใบหน้าก็คือการจูบการหอมแก้มเด็กน้อยนะครับเพราะเด็กน้อยมีความน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: มันหันแล้วมันเคี้ยวมากเลยเราเหมือนกับว่าเหมือนตุ๊กตาเนาะที่เราต้องเข้าไปสัมผัสไปหอมไปกอดนะเจ้าไปเล่นตัวเองนะเจ้าร
1: วมไปถึงการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ไปในที่แออัดก็ควรจะสวมหน้ากากหรือออกจากบ้านเป็นต้นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับจะเป็นการป้องกัน RHV นะครับได้ง่ายๆเลยนะครับก็ยิบยก5วิธีการป้องกัน RHV นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับล
0: ้
1: างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงคนในบ้านนะครับในการสูบบุหรี่นะครับเนาะ บ่เฮือคนในบ้านสูบบุหรี่หรือเฮาบ่ไปใกล้คนที่สูบบุหรี่ครับผมรวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านหรือของเล่นเป็นประจำนะครับหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดนะครับเนาะหากมีเขาบอกว่าเด็กป่วยหรือคนในบ้านป่วยเนี่ยเขาควรจะแยกออกมาเขาบอกไปอยู่ใกล้กันนะครับรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ดีตัวนะครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะบ่กินดิบๆสุกๆนะครับเราจะต้องรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็สุกนะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นต้นนะครับและจะทิ้งท้ายในเรื่องของคำแนะนำผู้ปกครองนะครับในป้องกันในการร่วมกันป้องกันโรคนะครับติดต่อในเด็กในช่วงเปิดเทอมนะครับทั้งผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนเองนะครับเราจะต้องมีเคร่งครัดในมาตรการสาธารณสุขเนาะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในช่วงเด็กนะครับในช่วงเปิดเทอมนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่โรงเรียนจะต้องมีการคัดกรองนักเรียนนะครับครูแล้วก็บุคลากรก่อนเข้าโรงเรียนพ่อแม่ก็สังเกตเด็กนะครับแต่ถ้าเด็กไม่ได้แสดงอาการนะครับเรามาที่โรงเรียนก็จะเป็นการคัดกรองนักเรียนนะครับแล้วก็ส่งเด็กกลับไปอยู่บ้านนะครับเราไปสังเกตอาการที่บ้านต่อนะครับอันที่สองนะครับหากมีไข้ไอเจ็บคอเนี่ยหยุดโรงเรียนทันทีเลยเพื่อจะสังเกตอาการนะครับอันที่สามจะเป็นการส่งเสริมการล้างมือนะครับแล้วก็สุขอนามัยส่วนบุคคลพยายามเน้นย้ำสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับเราออกจากเสียงดำสายในโรงเรียนก็ได้นะครับเพื่อจะให้เด็กเข้าใจมากขึ้นในทุกวันนะครับรวมไปถึงการเปิดหน้าต่างระบายอากาศลดความแออัดในห้องเรียนเนาะบางโรงเรียนนะครับอาจจะมีเด็กจำนวนที่เยอะนะครับจึงทำให้พวกน้องว่ามีความแออัดดังนั้นการเปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์เนาะก็จะช่วยทำให้ระบายอากาศได้ดีอากาศถ่ายเทตัวนะครับแล้วก็การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดนะครับเราจะต้องมีการทำความสะอาดห้องเรียนตัวนะครับแล้วก็การสวมหน้ากากในช่วงที่มีการระบาดนะครับถ้ามีการระบาดเจ็บป่วยอยู่บ้านนะครับเนาะเขาก็จะต้องอยู่บ้านอยู่คนเดียวอันนี้ก็บ่ต้องสวมแมสก์ก็ได้นะครับแต่การจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือที่แออัดเนี่ยครับควรจะสวมแมสก์เพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อตัวนะครับหากพบการป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนหรือโรงเรียนนะครับพบมีการป่วยนะครับเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเนาะเพื่ออันจะได้ทราบว่ามีการระบาดแล้วก็เฮาก็จะมีมาตรการที่เคร่งครัดนะครับเข้าไปที่โรงเรียนตัวนะครับเป็นต้นนะครับผม
0: เจ้าก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าสำหรับโรงเรียนเองมาตรการที่ควรเน้นย้ำเห็นกรรมหนึ่งมีอะไรอย่างพองเจ้าในด้านของโรงเรียนเนาะ
1: ครับก็จะเป็นอย่างที่บอกไปครับก็จะเป็นการคัดกรองนะครับเนาะคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนอย่างที่บอกไปคือมาได้คัดกรองแค่เด็กนะครับเป็นผู้ปกครองเป็นครูตัวนะครับหรือบุคลากรที่จะเข้าไปโรงเรียนนะครับสวมแมสนะครับผมตลอดนะครับเนาะเวลาในอยู่ในที่แออัดนะครับเด็กจะอยู่แออัดนะครับแล้วก็อาจจะบางกิจกรรมอาจจะลดการใกล้ชิดนะครับเน
0: า
1: ะการสัมผัสเป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กอนุบาลของเล่นต่างๆอาจจะมีการทำความสะอาดนะครับผมแล้วเมื่อคุณครูมีการคัดกรองหรือเด็กป่วยในระหว่างวันนะครับมีอาการใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็จะส่งเด็กกลับบ้านเลยนะครับเพื่อสังเกตอาการนะครับแล้วเด็กกลุ่มนั้นก็จะมีการติดตามจากคุณครูนะครับหรือผู้ปกครองถ้ามีอาการหนักกว่าเดิมนะครับเราก็จะส่งไปที่พื้นห้องโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์เป็นต้นนะครับเพื่อจะให้แพทย์ประเมินอาการต่อไปครับ
0: เจ้าก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าทั้งผู้ดูแลเนาะของน้องๆหนูๆผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะเจ้าคุณครูโรงเรียนเนาะเนื่องจากว่าโรคเหล่านี้ถ้าเป็นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาไปหลายวันเนาะในการดูแลในการป้องกันนะเจ้าทางที่ดีบ่ควรให้มันเกิดเราก็จะต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะเจ้าวันนี้ดูเวลาแล้วหมดลงแล้วนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าที่ติดตามรับฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงแฟนเพจนะเจ้าสวทเชียงใหม่ PRD กันตวยนะเจ้าวันนี้ FC iFort เยอะมากๆเลยขอบคุณจัดนักนะตอนที่ส่งกำลังใจมาฮื้อเนาะรวมถึงหมอไพแอบเห็นหมอไพนะเจ้าก็อันนี้เป็นกูรูในเรื่องของหนอนพยาธิน่าจะมีโอกาสที่ได้อู้จากกับไอ้ไผ่แห่งรอบหนึ่งเนาะรวมถึงไอ้ฟอร์ตอยนะเจ้าก็มีหลากหลายโรคที่จะได้นำมาอู้จากกันนะเจ้าวันนี้ขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนละกันป้ากันได้ใหม่นะเจ้าทุกวันศุกร์ในช่วงของ 15:00 นถึง 16:00 นก็ว่าช่วงของบ่าย 3:00 นไปถึงบ่าย 4:00 นแรงนะจะอู้จักกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพกับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้เรา2คนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนละกันนะเจ้าติดตามได้ใหม่ในสุขหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบช.น.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
12: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่ไม่ต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตือคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

วันศุกร์แบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยและในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกฎแห่งความปลอดภัยค่ะ

ีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับคุณฟังนะคะมาเริ่มต้นจากในเรื่องของดูสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่เชียงใหม่นะคะมีอุณหภูมิสูงสุดนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเลยนะคะก็วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงสุดนะคะรองลงมาจากเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนก็อยู่ที่จังหวัดน่านลำปางแล้วก็ลำพูนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะสำหรับที่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดแพร่วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะก็วันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เตรียมความพร้อมเพราะว่าพอได้รับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยหลายท่านก็เตรียมความพร้อมนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านที่เตรียมเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะก็จะได้วางแผนการเดินทางนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:30 นค่ะที่ห้อง

ฆ่าผู้อื่นนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างด้าวนะคะภายใต้ยุทธการฟ้าลั่นที่สันผีเสื้อนะคะก็เป็นการสร้างความปลอดภัยนะคะความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยยุทธการดังกล่าวเนี่ยนะคะที่ชื่อว่ายุทธการฟ้าลั่นที่สันผีเสื้อนะคะก็เป็นการออกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะในช่วงระหว่างวันที่21ถึง22พฤษภาคม2569นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากกองกำกับการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะแล้วก็กลุ่มตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างด้าวนะคะก็มีผลการดำเนินการมีการจัดทำประวัติกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะรวม150คนนะคะแล้วก็เข้าตรวจค้นเป้าหมายเนี่ยจำนวน10จุดสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะจำนวน16รายนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะ15รายไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ2รายแล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนะคะก็มีทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ3รายด้วยกันก็รวมมีการจับกุมในยุทธการนะคะฟ้าลั่นที่สันผีเสื้อเนี่ยนะคะก็ถูกจับกุมไปจำนวน20รายด้วยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนสำหรับความคืบหน้าในคดีฆ่าผู้อื่นนะคะซึ่งก็เป็นคดีฆ่านางคำอิ่งนะคะไม่มีนามสกุลเหตุเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นะคะซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักไม่มีชื่อตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะก็เข้าไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนนะคะจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะชื่อนายใจสู้อายุ46ปีนะคะหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะคะก็หลบหนีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานนะคะขอศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในคดีฆ่าผู้อื่นนะคะในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งในการออกปฏิบัติการตามยุทธการที่ชื่อว่าฟ้าลั่นที่สันผีเสื้อนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ยังคงมีการมียุทธการนะคะทั้งในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะคะอันธพาลนะคะแล้วก็มีการออกตรวจในเรื่องของการระดมกวาดล้างนะคะบุคคลต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะคะสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะที่เรานัดกันนะคะเรานัดกันมาตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้เนี่ยในรายการนะคะเราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะก็จะได้มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเดี๋ยวหลังจากฟังเพลงเพราะๆนะคะอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราก็จะมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้พบกับนะคะท่านผู้วิเคราะห์อาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยในรายการมาเตือนภัยในเรื่องของการเงินดิจิทัลกันด้วยนะคะแล้วหลังจากที่มีการนำข้อมูลเตือนภัยมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะก็เป็นประจำเลยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยมา
ร่วมพูดคุยในรายการนะคะนอกจากจะมีสาระดีๆมีข้อ

ข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วยังจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการชิงรางวัลนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพบพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเรากันนะคะตอนนี้มีบทเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะมาฟังกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับผลงานเพลงมาเพราะแบบนี้เลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเพลงมาเพราะแบบนี้มาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปต้อนรับนะคะแขกรับเชิญนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึงห้องส่งในรายการนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณสรัญญาอิรนพไพบูลย์ค่ะผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับต้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: โอ้โหวันนี้นะคะทางรายการนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็โอ้น่าสนใจมากๆด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเตือนภัยการเงินดิจิทัลค่ะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เป็นแบบภัยในรูปแบบใหม่เลยนะคะที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของภัยทางการเงินนะคะก็วันนี้นะคะจะได้เรียนเชิญให้คุณสรัญญานะคะอิรนพไพบูลย์ผู้วิเคราะห์อาวุโสนะคะได้ร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยทางการเงินดิจิทัลนะคะในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยในเรื่องนี้น่ากลัวยังไงนะคะแล้วใกล้ตัวเรามากๆขนาดไหนคะเนี่ยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเพราะว่าภัยทางการเงินดิจิทัลตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปล้นทรัพย์ในยุคใหม่เลยค่ะที่ใกล้ตัวของทุกๆท่านมากๆเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขาจะหลอกเราเขาไม่ต้องเข้ามาถึงตัวเรานะคะเขาไม่ต้องมาเจอตัวเราเลยเขาใช้เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะเขาเข้ามาหลอกลวงเราอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหลอกเงินเนาะอาจจะเป็นการขโมยข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้หลอกลวงอย่างอื่นต่อด้วยค่ะเขาใช้แค่เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองหรือว่าใช้เสียงหรือภาพปลอมในการที่จะเข้ามาหลอกเราอะค่ะ
0: ใช่เลยนะคะก็อย่างที่ทางคุณสรัญญานะคะบอกว่าเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยภายทางการเงินดิจิทัลเนี่ยเป็นการปล้นทรัพย์แบบยุคใหม่เลยเพราะว่าไม่ต้องเจอกันเนาะ
1: ใช่ค่ะมันจะหลอกเราง่ายขึ้นเนาะเราไม่ต้องเจอหน้ากันก็ถูกหลอกได้
0: โอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าในเรื่องของ AI เนี่ยก้าวล้ำไปมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะหากว่าคุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะนะคะได้รับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายคุณสรัญญาก็จะมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังด้วย
1: ใช่ค่ะมีคำถามพร้อมรางวัลด้วยค่ะเราไม่ได้มีแต่คำถามค่ะ
0: ค่ะดังนั้นนะคะต้องเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะต้องนำเรียนให้กับคุณสรัญญานะคะอิรนพไพบูลย์นะคะผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือทราบว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะนอกจากจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz แล้วเนี่ยยังมีคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเพจสทชิมัย PRD ด้วยนะคะอย่างเช่นคุณวารินนะคะคุณพัชรพรคุณสุทัศน์คุณแก้วตานะคะคุณสุรินจากนครศรีธรรมราชก็ฟังรายการด้วย
1: จากทางไกลเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณสิริพรคุณสิรินันนะคะคุณฉลาดนะคะคุณชิราวุฒินะคะคุณฤทธิ์คุณสิริพันธ์คุณพี่ดวงรัตน์คุณสุชามาศโอ้โหหลายท่านเลยก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านนะคะให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจด้วยนะคะก็เดี๋ยวอย่างที่คุณสรัญญาบอกว่ามีข้อมูลดีๆมาฝากแล้วนะคะแจ้งเตือนภัยการเงินดิจิทัลหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวช่วงท้ายมีการเล่น
1: เกมเป็นคำถามง่ายๆค่ะแล้วเราก็มีของรางวัลด้วย
0: โอเคนะคะก็วันนี้เตือนภัยการเงินดิจิทัลนะคะเราได้รับทราบจากคุณสรัญญาไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยภัยการเงินดิจิทัลเนี่ยเป็นการปล้นทรัพย์ยุคใหม่นะคะใกล้ตัวแต่ก็คือไม่ต้องเผชิญหน้ากัน
1: ใช่ค่ะเราไม่ต้องเห็นหน้ามิจฉาชีพเราไม่เห็นตัวตนเขาเลยแต่เราก็อาจจะเป็นเหยื่อได
0: ้โอ้โหนะคะคราวนี้ตอนนี้กลโกงที่มิจฉาชีพเนี่ยชอบใช้หลอกพี่น้องประชาชนค่ะนะคะมีรูปแบบไหนบ้างคะ
1: ที่ตอนนี้เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็หมุนเวียนเข้ามาหลอกประชาชนพี่น้องชาวไทยของเราค่อนข้างบ่อยนะคะอาจจะมี5รูปแบบนะคะที่เราเจอกันบ่อยอย่างแรกนะคะก็คือหลอกให้ลงทุนค่ะมาบอกเราว่าถ้าลงทุนกับเรานะจะอ้างว่าได้กำไรสูงๆได้ดอกเบี้ย 10% 20% ได้เงินไวนะคะแล้วก็รูปแบบที่2นะคะคือหลอกให้รักค่ะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการใช้โปรไฟล์นะคะหรือรูปคนที่หน้าตาดีบางทีเขาใช้รูปของดาราด้วยนะคะดาราไทยดาราจีนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมาตีสนิท แล้วสุดท้ายเขาก็ชวนให้เราโอนเงินค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้มิจฉาชีพอีกรูปแบบนึงนะคะอีกแบบนึงที่เจอกันค่อนข้างบ่อยและค่อนข้างน่ากลัวในช่วงนี้เลยนะคะก็คือการใช้ AI ในการสร้างเรื่องปลอมนะคะหรือบางทีเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของชื่อที่เรียกว่า deep fake นะคะก็คือปลอมเสียงปลอมใบหน้าคนที่เรารู้จักบางทีมาในรูปแบบของวิดีโอคอลของลูกของหลานที่เราไม่รู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะเนี่ยของปลอมแล้วก็มาขอยืมเงินค่ะอันนี้เป็นอีกรูปแบบนึงที่มาค่อนข้างบ่อยและค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกรูปแบบที่4นะคะเป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ DSI หรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเองนะคะบางทีจะมาลักษณะที่ใช้ควบคู่กับการใช้ AI ปลอมเหมือนตำรวจวิดีโอคอลหาเป็นหน้าตำรวจตัวตำรวจเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็อีกรูปแบบนึงที่ตอนนี้ค่อนข้างเป็นกระแสเลยค่ะก็คือการหลอกให้สมัครงานค่ะซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็เห็นความเสียหายที่ค่อนข้างสูงมากในขณะนี้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ที่คุณสรัญญาบอกนะคะว่าโอ้โหกลโกงนะตอนนี้เนี่ยรูปแบบหลักๆเลยมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ที่ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันนะคะอย่างที่คุณสรัญญาบอกว่าแบบโรแมนต์สแกมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเขาใช้ภาพของตำรวจด้วยนะเอาภาพตำรวจจริงๆค่ะคุณสุญาค่ะไปเอา Facebook เขามาแล้วก็มาทำปลอม
1: เป็น AI ด้วยใช่ไหมคะบางทีเนียน
0: ก็คือทั้งมีทั้ง AI แล้วก็ไปเอาภาพตำรวจจริงที่เขาไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขานะคะก็เอามาภาพของเขาเนี่ยแล้วก็มาทำ Facebook ปลอมแล้วมาหลอกคนนะคะเป็นแบบโรแมนต์สแกมด้วย
1: แล้วบางทีเอาชื่อจริงเขาด้วยเนาะพอเราไปค้นหาชื่อจริงเราจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยคือตัวจริงหรือตัวปลอม
0: นั่นสิคะเพราะว่าพี่เขาเอาชื่อนามสกุลจริงไปเอาภาพจริงเขามาแต่ว่าเป็นการสร้าง Facebook ปลอมนะคะโอ้โหก็ต้องบอกว่ารูปแบบที่มิจฉาชีพมาใช้หลอกเราเนี่ยโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะคราวนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเมื่อสักครู่คุณจรัญญาบอกว่าเนี่ยที่น่ากลัวมากๆตอนนี้เลยแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงนี้เลยก็คือการหลอกในเรื่องของสมัครงาน
1: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วในการหลอกลักษณะแบบนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีตัวอย่างในเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
1: ได้เลยค่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นไม่นานนี้นะคะซึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสที่มีความเสียหายค่อนข้างสูงถึง25ล้านบาทนะคะมิจฉาชีพอะค่ะเป็นมีการจัดตั้งบริษัทอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีมาดูห่างไกลแล้วเน
0: า
1: ะนนทบุรีกับเชียงใหม
0: ่
1: จะมาหลอกเรายังไงนะแต่เคสนี้นะคะผู้เสียหายมีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะรวมถึงภาคเหนือของเราด้วยที่เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกนะคะมิจฉาชีพเข้ามาเป็นขบวนการเลยค่ะแล้วก็เขามีลำดับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะคะก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะแล้วก็มีการทำโฆษณาบน Facebook ชวนไปทำชวนไปเก็บผลไม้ที่นิวซีแลนด
0: ์โอ้โห
1: จุดจูงใจอยู่ตรงนี้ค่ะว่าไปเก็บผลไม้ที่นิวซีแลนด์แล้วมีรายได้สูงถึง 120,000 บาทต่อเดือน
0: จูงใจมากๆเลยได้ไปต่างประเทศด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะแบบเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงเนาะรายรับสูงแล้วก็จะเร่งรัดว่าเนี่ยรับจำนวนจำกัดนะใครสนใจรีบสมัคร
0: เดี๋ยวไม่ทันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นพอมีบริษัทจริงจังทำโฆษณาแล้วก็มีแรงจูงใจแล้วมิจฉาชีพจะจัดฉากออฟฟิศที่มันสมจริงมากๆนะคะเพื่อที่จะนัดเหยื่อเข้ามาคุยที่บริษัทให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเห็นตึกใหญ่โตเห็นมีห้องประชุมจริงๆนะคะแล้วเขาก็ใช้หน้าม้าค่ะมาร่วมแสดงว่าเอ๊ะคนหน้าม้าคนเนี้ยเคยเข้าร่วมโครงการนี้ละเคยไปทำงานที่นิวซีแลนด์ได้รับวีซ่าจริงๆนะได้เงินไปช้อปปิ้งจริงๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเหยื่อแต่สุดท้ายค่ะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็คือเรียกเก็บเงินสารพัดค่าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าทำสัญญาค่าวีซ่าค่าประกันพอตกรวมกันแล้วนะคะเหยื่อหลายรายเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียค่าเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาท
0: โอ้โหเยอะมากเลย
1: พอมิจฉาชีพได้เงินเป็นก้อนเชิดเงินหนีปิดบริษัททิ้งเลยค่ะ
0: โอ้โหทั้งที่เขามีการเชิญเหยื่อเนี่ยไปที่ออฟฟิศจริงๆเลย
1: อันนั้นคือหลอกทั้งหมดนะคะ
0: สุดยอดมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการหลอกสมัครงานโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะแล้ว แล้วยังไงดีล่ะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันไปสมัครงานจริงเลยเพราะว่าเขามีบริษัทตั้งอยู่จริงแล้วเหยื่อเนี่ยก็เดินทางไปให้สัมภาษณ์จริงถึงแม้ว่าจะมีหน้าหมาเนี่ยเข้ามาทำให้น่าเชื่อถือแต่ว่ามีจริงๆอ่ะเพราะเราไม่ได้ใช้แค่คุยโทรศัพท
1: ์ใช
0: ่หรือว่าออนไลน์แต่เราเดินทางไปจริงๆอันนี้ทำไงดีคะ
1: เราเห็นบริษัทเขาจริงๆเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำ7สัญญาณอันตรายนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะสมัครงานไปต่างประเทศหรือไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าเราเห็นสัญญาณ7อันตรายตัวเนี้ย
0: ค่ะ
1: แค่1สัญญาณนะคะให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเราค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมี7ข้อนะคะ7สัญญาณอันตรายอันแรกนะคะถ้าสมมติว่าเป็นงานที่สบายแล้วก็เงินรายได้เนี่ยดีเกินจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นนะคะทำงานผ่านมือถือแล้วบอกว่าได้รายรับวันละ500ถึง 3,000 บาทภูมิกับต้องมาสูงมากไหมคะกับการทำงานบนมือถือ
0: โอ้โหสูงสิคะน้องสบายเลยอ่ะถ้าหากว่าได้สูงสุดได้ถึงวันละ 3,000 เนี่ยโอ้โหแฮปปี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้คือเราต้องเริ่มสงสัยละเอ๊ะงานทำผ่านมือถือได้วันละ 3,000 มันจะเป็นไปได้หรอ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเริ่มสงสัยละว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะนอกจากงานสบายรายได้เกินจริงแล้วอีกจุดนึงที่เราอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือการเรียกเก็บเงินก่อนเริ่มงาน
0: ค่ะ
1: ในเคสเมื่อสักครู่จะเห็นเลยนะคะว่าเรายังไม่ทันไปนิวซีแลนด์ไปเก็บผลไม้เลยเขาเรียกเก็บค่านู่นค่านี่ซึ่งปกติแล้วบริษัทที่เขาจัดหางานนะคะบริษัทจริงๆเนี่ยจะไม่เรียกเก็บเงินผู้สมัครเด็ดขาดค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราถูกเรียกเก็บเงินก่อนที่เราจะได้งานได้ทำงานจริงๆให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่ามิจฉาชีพแน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่จะใช้เป็นจุดสังเกตจุดที่3นะคะก็คือเวลาเขาให้เราโอนเงินให้เนาะเรากำลังไปติดต่อกับสมมติว่าเราติดต่อกับบริษัท A ทำธุรกรรมว่าจะไปสมัครงานกับบริษัท A แต่เวลาเขาให้เราโอนเงินนะคะโอนเงินไปให้เป็นชื่อของบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับเงิน
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นบุคคลธรรมดารับเงินเป็นชื่อนายกนายขอทำไมไม่ใช่ชื่อบริษัท A ที่เรากำลังจะทำงานกับเขาอันเนี้ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะคะก็คือเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เราเจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกจุดที่4นะคะที่เป็นสัญญาณอันตรายที่มักมิจฉาชีพมักจะมาใช้กับเราก็คือการเร่งเร้ากดดันบอกว่าสิทธิ์จะเต็มแล้วนะรีบสมัครนะช้าจะไม่ทันนะอันเนี้ยก็เริ่มสงสัยได้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาเร่งเรานะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จุดที่5นะคะอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการขอข้อมูลส่วนตัวลึกเกินไปนะคะ
0: ค่ะ
1: คำว่าลึกเกินไปเนี่ยเราหมายถึงว่าปกติถ้าการสมัครงานอาจจะขอบัตรประชาชนได้เนาะ
0: ค่ะ
1: แต่จะไม่ขอเลขหลังบัตรประชาชน
0: เลเซอร์ไอดีหลังบัตร
1: ใช่เลย ค่ะถ้ามีการขอตัวเนี้ยอาจต้องเริ่มสงสัยละเอ๊ะเขามีความจำเป็นอะไรในการที่จะขอเลขหลังบัตรประชาชนเราไปใช
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นการขอรหัส OTP หรืออาจจะขอให้เราถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน
0: อ
1: ันนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าเขาเอาไปทำอะไรได้เขาอาจจะเอาข้อมูลของเรานะคะไปเปิดเป็นบัญชีม้าได้นั่นเองค่ะ
0: น่ากลัวมากเลย
1: น่ากลัวใช่ค่ะก็ต้องเป็นจุดที่เราค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จุดที่6นะคะก็คืออย่าเชื่อภาพลวงตาเหมือนที่บอกตอนต้นว่าตอนนี้เทคโนโลยีมา AI มาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เขาบอกเรารูปหรือวิดีโอที่เขาส่งให้เราดูมันอาจจะไม่ใช่ภาพความจริงก็ได้ภาพคนรีวิวว่าไปทำงานเมืองนอกภาพความสำเร็จในกลุ่มแชทเนี่ยอาจจะเกิดจาก AI สร้างขึ้นมาหรือการตัดต่อทั้งหมดก็ได้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายนะคะที่เราเจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็คือชอบหลอกซ้อนหลอกเริ่มต้นนะคะอาจจะให้งานเรามาเช่นหลอกให้ทำงานเอางานฝีมือเนี่ยมาทำงานที่บ้านแรกก็จ่ายเงินค่ะให้เงินเราจริงๆโอนเงินมาให้เราก้อนเล็กก้อนน้อยพอเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราได้เงินจริงเราก็แบบเริ่มตุนสินค้าเยอะขึ้นกะว่าจะทำเป็นล็อตใหญ่เพื่อให้รายรับเข้ามาพอเราเริ่มตุนสินค้าเยอะๆมิจฉาชีพก็เริ่มเชิดเงินเราหนีไป อันนี้เราเจอบ่อยเหมือนกัน
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็เป็นทั้งหมดที่คุณสรัญญาบอกว่า7สัญญาณอันตรายนะคะที่เราต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยถ้าเจอแบบนี้
1: ไม่ว่าจะเจอข้อใดข้อหนึ่งนะคะให้สงสัยไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราเริ่มเห็น ข้อใดข้อหนึ่งแล้วอะระหว่างเราคุยเนี่ยอาจจะอยากให้เก็บหลักฐานค่ะเผื่อเขาเป็นมิจฉาชีพตัวจริงเราจะได้แจ้งดำเนินการได้อาจจะอยากให้ทุกท่านแคปหน้าจอระหว่างคุยแคปแชทไว้นะคะ
0: ค่ะคราวนี้ถามว่าคนที่อยากจะมั่นใจนะคะก่อนที่จะไปโอนเงินนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบยังไงดีคะ
1: ถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานนะคะวิธีตรวจสอบนะคะเรามี2ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะจะเป็นทางเว็บไซต์ให้เข้าเว็บที่เข้าเว็บของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเว็บไซต์นี้จะเป็นของของทางภาครัฐนะคะที่จะสามารถค้นหาชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดหางานนะคะแล้วก็ช่องทางที่2นะคะเราอาจจะสอบถามจากสายด่วนได้นะคะก็คือสายด่วนกรมการจัดหางานที่เบอร์1694นะคะหรืออีกหน่วยงานนึงที่เขามีสายด่วนให้เราสอบถามในการที่จะยืนยันความมั่นใจนะคะก็คือสายด่วนของกระทรวงแรงงานนะคะที่เบอร์1506-2ค่ะ1506-2อันนี้ก็จะเป็น2ช่องทางที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบริษัทที่เราจะสมัครงานด้วยเนี่ยที่จะไปทำงานในต่างประเทศมีความน่าเชื่อถือและเป็นตัวจริงแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการตรวจสอบนะคะเราก็อย่าเพิ่งเชื่อเลยง่ายๆเนาะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วถ้าหากว่าเผลอไปแล้วทำยังไงดีคะ
1: ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเนาะเราโดนหลอกไปแล้วเราอยากจะแนะนำ3ขั้นตอนเร่งด่วนที่ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราโดนหลอกนะคะอยากให้รีบทำเลยนะคะอย่างแรกนะคะข้อแรกเลยอยากให้โทรหา call center ธนาคารของเราที่เราโอนเงินออกให้เขาให้มีมิจฉาชีพเรารีบโทรหา call center ธนาคารของเราทันทีนะคะเพื่อที่จะขออายัดบัญชีปลายทางอย่างน้อยอาจจะช่วยกันเส้นเงินได้ทันนะคะป้องกันไม่ให้คนอื่นถูกมิจฉาชีพรายนี้หลอกซ้ำด้วยนะคะพอเราโทรหา call center ธนาคารของเราแล้วนะคะก็อยากจะให้โทรติดต่อแจ้งตำรวจไซเบอร์ที่เบอร์อะไรนะคะพุ่มกับต้อม
0: 1441ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราโดนมิจฉาชีพไม่ว่าจะเรื่องไหนตำรวจไซเบอร์นะคะ1441สามารถที่จะแนะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเราได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายแล้วจากที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเวลาเราคุยกับมิจฉาชีพคุยแชทคุยไม่ว่าจะไลน์เฟซบุ๊กต่างๆให้แคปหน้าจอไว้เราจะเอาหลักฐานตัวนั้นนะคะไปแจ้งความที่โรงพักหรือว่าแจ้งความออนไลน์ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ระงับออกหมายระงับธุรกรรมถาวรได้ค่ะ
0: โอเคเลยนะคะโอ้โหก็มีข้อมูลนะคะให้คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนเลยนะในการที่จะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งตอนนี้เนียนมากๆค่ะ
1: ครา
0: วนี้นายก่อนที่เราจะไปฝากในช่วงมีคาถาเห็นว่าคุณสัญญามีคาถาให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ในการป้องกันตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีคาถา4คำสั้นๆนะคะที่อยากจะเอามาฝากเพื่อป้องกันภัยมิจฉาชีพนะคะ4คำสั้นๆก็คือสติ
0: ค่ะ
1: ไม่โลภเช็คก่อนแล้วก็ตามข่าวค่ะอยากให้มีสติไม่รีบโอนนะคะให้คิดให้รอบก่อนว่าเอ๊ะเราจะโอนเงินดีไหมเขาเป็นมิจฉาชีพไหมนะนะคะแล้วก็ไม่โลภกับรายได้ที่สูงเกินจริงวันหนึ่งรายได้ 3,000 กับการทำงานผ่านมือถือมันจะเป็นไปได้จริงหรอนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเช็คข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่แนะนำติดแล้วก็ติดตามข่าวสารโกงๆอยู่เสมอเราจะได้อัปเดตว่าเอ๊ะตอนนี้มุกมาแบบไหนนะมุกเปลี่ยนไปไหมมิจฉาชีพจะใช้กลโกงรูปแบบไหนมาช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น4คาถาสั้นๆก็คือสติไม่โลภเช็คข่าวเช็คก่อนแล้วก็ตามข่าวนะคะ
0: ค่ะโอ้โหเป็นคาถานะคะที่ใช้ในการป้องกันเลยเนาะนะคะในเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้นะคะ
1: ไม่ว่าจะทุกภัยถ้าสมมติว่าเราทำตามคาถา4ข้อนี้เราก็จะรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อได้ค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณสรัญญานะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการเตือนภัยนะคะการเงินดิจิทัลนะคะตอนนี้มาถึงช่วงที่อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมละนะคะ
1: ได้
0: เราก็จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านมีส่วนร่วมเพื่อที่จะร่วมตอบคำถามในรายการแล้วก็รับของรางวัลด้วยดีไหมคะ
1: จังขอให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมก่อนจะไปคำถามเพราะมันจะเป็นคำใบ้ในการที่จะตอบคำถามเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: อยากจะฝากเบอร์สายด่วนอีกเบอร์หนึ่งไว้เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นเรื่องของการแบบจัดหางานที่เราจะถูกหลอกไหมมีสายด่วนอีกเบอร์หนึ่งที่อยากให้ทุกท่านอาจจะจดในมือถือหรือว่าจดในสมุดโน้ตไว้นะคะเบอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เราจะถ้าสมมติว่าเรามีข้อสงสัยโดนหลอกหรือว่าต้องการร้องเรียนบริการทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆนะคะสามารถโทรมาหาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่เบอร์1213ก่อนที่เราจะเข้าคำถามค่ะ
0: เชิญได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีเวลาให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่จะร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีของรางวัลเป็นอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
1: วันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะระหว่างมิจฉาชีพเข้าตีมวันนี้เลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเสื้อยืดลายน่ารักมากแล้วก็มีข้อความบอกว่าระวังมิจฉาชีพคิดก่อนโอนไม่โดนหลอก
1: ใช่เลยค่ะ
0: โอเคเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็อย่าให้คุณสรญญานะคะเนื่องจากว่าโอ้โหเวลาวันนี้เรากระชันชิดมากเลยนะคะมีคนเรายังไม่ทันคำถามเลยนะแต่ว่ามีสายเข้ามาก่อนอะนะคะรับสายกันนิดหนึ่งก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไหน
0: ค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
2: ช
0: ื่
2: อส
0: ุ
2: ชามาอย
0: ู่
2: ขอนแก่น
0: คุณสุชามานะคะก็จะร่วมตอบคำถามในรายการนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะคุณเสี่ยคะขอคำถามแรกเลยค่ะ
1: เรื่องขอถามคำถามแรกนะคะขอถามว่าที่เบอร์สายด่วนที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสายด่วนเบอร์1213เป็นเบอร์ของหน่วยงานไหนคะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: 1213เป็นของหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ใช่เลยค่ะถูกต้อง
0: นะคะโอ้สายแรกนะคะได้ตอบคำถามแล้วก็ถูกต้องได้รับเสื้อเตรียมรับเสื้อส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะโอเคค่ะต่อก็ยินดีกับคุณสุชามาศด้วยนะคะต่อค่ะขอคำถามที่2ต่อเลยค่ะ
1: คำถามที่2นะคะคำถามที่2ถามว่าเมื่อสักครู่มีคาถาเตือนภัยไป4คำที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะที่จะฝากให้คนไทยท่องจำเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมีคำว่าอะไรบ้างขอตอบมาเพียง2คำก็พอค่ะ2จาก4ค่ะว่าคาถาเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ
0: เอาละค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่คุณแม่จะมาตอบคาถาใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะสติกับไม่โลภค่ะ
1: ค่ะถูกต้องเลยค่ะคาถาสิป้องกันภัย4คำนะคะ
0: แต่จริงๆคุณแม็กตอบได้ทั้ง4คำเลยถูกต้องไหมคะคุณแม็กเชิญเลยค่ะ
3: เช็คก่อนตามข่าวค่ะ
1: โอ้ยครบ4ข้อเลยถูกต้องค่ะ
0: คุณแม็กเก่งมากนะคะดีใจด้วยค่ะคุณแม็กค่ะค่ะมาต่อกันกับคำถามที่3เลยค่ะ
1: ค่ะคำถามที่3นะคะที่ธปท.เตือนว่าบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะมีสิ่งนึงค่ะที่เขาจะไม่ทำเด็ดขาดกับผู้สมัครก่อนที่จะเริ่มงานคืออะไรคะ
0: นะคะรับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: ป้ากัลยานะคะ
0: ค่ะป้ากัลยาตอบคำถามเลยค่ะ
4: ข้อใดคะ
1: ถามคำถามใหม่เนาะใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คำถามถามว่าที่เมื่อสักครู่เราเตือนนะคะว่าบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะมีสิ่งนึงที่เขาจะไม่ทำเด็ดขาดกับผู้สมัครงานก่อนที่จะเริ่มงานคืออะไรคะ
4: คือไม่เรียกเก็บเงินก่อนค่ะ
1: ค่ะถูกต้องเลยค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยนะคะยินดีกับคุณป้ากัลยาด้วยค่ะค่ะต่อไปเลยนะคะค่ะคำถามที่4เลยค่ะ
1: คำถามที่4นะคะข้อมูลสำคัญบนบัตรประชาชนส่วนไหนที่เมื่อสักครู่ธปท.เน้นย้ำไปว่าห้ามถ่ายรูปส่งให้คนอื่นเด็ดขาดเพราะอาจจะเอาไปถูกเปิดไปใช้เป็นเปิดบัญชีม้าได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็รับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
5: คุณสุทิศครับ
0: คุณสุทิศนะคะคุณสุทิศครับตอบคำถามเลยค่ะ
5: ด้านหลังครับบัตรประชาชนห้ามให้เด็ดขาดเลยครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะเป็นเลขหลังบัตรประชาชนหรือที่บางคนอาจจะคุ้นว่าเราเรียกว่าเลเซอร์โค้ดนะคะ
0: ค่ะ
5: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะค่ะก็คุณสัญญาค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเก่งมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะทุกสายตอบได้หมดเลยค่ะครบถ้วน
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคำถามสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะคำถามสุดท้ายนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะ
0: นะคะดังนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะ053-276-793กับคำถามสุดท้ายค่ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายถามว่าหากผู้ฟังต้องการติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาด้านการเงินหรือว่าแจ้งภัยเกี่ยวกับการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถโทรไปที่เบอร์อะไรคะ
0: นะคะก็มารับสายสุดท้ายกันเลยค่ะอ้าวสายหลุดไปสายหลุดไปนะคะอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
6: ชนทินีค่ะจอมทองค
0: ่
6: ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะขอตอบคำถามได้เลยค่ะ
6: 1441ค่ะ
1: เบอร์สายด่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
6: อ๋อ1213ค่ะ
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ทางคุณสัญญาสอบถามมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเผื่อสายสุดท้ายจะตอบได้เพิ่มเติมอีก
1: สายสุดท้ายเมื่อสักครู่งั้นถามเลยค่ะถามต่อจากสายเมื่อสักครู่ว่าแล้วเบอร์1441เบอร์ใครคะ
0: ค่ะ
6: จำไม่ได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะนอกจากที่เราจะรีบโทรอายัดบัญชีแล้วนะคะเราต้องโทรแจ้ง1441นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นสายของตำรวจไซเบอร์นะคะ
6: ค
0: ่ะก็ถือว่าตอบถูกต้องนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลานิดหน่อยค่ะเชิญคุณสัญญาฝากถึงคุณผู้ฟังได้เลยค่ะ
1: ค่ะเหมือนที่ตอนต้นนะคะที่บอกว่าตอนนี้คือภัยทางการเงินเนี่ยค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเขาไม่ต้องเข้ามาถึงตัวเรานะคะเขาใช้เพียงแค่ปลายนิ้วเขาก็หลอกเราได้หลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขโมยข้อมูลหรือหลอกเอาเงินจากบัญชีของเราไปนะคะเลยอยากจะฝาก4 คาถา4คำสั้นๆเพื่อที่จะป้องกันทุกท่านนะคะให้ห่างไกลจากการเป็นเหยื่อจากการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะคะก็คือการมีสติไม่โลภเช็คก่อนแล้วก็ตามข่าวค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นคาถานะคะที่จะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้ป้องกันตนเองนะคะเพื่อเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ทุกรูปแบบเลย
1: ทุกรูปแบบไม่เฉพาะภัยทางการเงินภัยทุกรูปแบบจริงๆค่ะถ้าเราทำตาม4 คาถา4 คำตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าหากท่านนะคะมีเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนาะก็สามารถโทรศัพท์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
1: ใช่ค่ะที่เบอร์1213นะคะสามารถที่จะปรึกษาทางการเงินนะคะหรือว่าจะร้องเรียนบริการทางการเงินก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราระวังอย่างเต็มที่แล้วนะเรายังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะก็ต้องรีบโทรแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์นะคะ1441นะคะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสรัญญาอิรนพไพบูลย์นะคะผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแล้วก็ทราบว่าก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมาร่วมในรายการของเราเป็นประจำถูกต้องไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาหัวข้อที่น่าสนใจในการที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะLet's go.
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
15: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
16: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขนโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสันทองรายงาน
7: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
17: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมลดค่าครองชีพเอาใจพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับชื่อกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดถึง 20-30%อาทิเช่นน้ำมันปาล์มขวดละ36บาทไข่ไก่สดจากฟาร์มเบอร์2แผงละ89บาทน้ำตาลทรายขาว1กิโลถุงละ20บาทข้าวหอมมะลิคัดอย่างดีนะครับถุงละ25บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละ50บาทจัดที่บริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอปจ.เชียงใหม่นะครับข้างร้านกาแฟหน้าหอประชุม80พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคม2569สินค้ามีจำนวนจำกัดในแต่ละวันนะครับแนะนำให้รีบๆมากันนะครับ

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสิทธิพรตันกิติชัยนะคะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยบทเพลงเพราะๆที่สามารถติดตามนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะช่วงแรกนี้พูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคกันสักนิดค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกนะคะแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากไวรัสหันตาบนเรือสำราญต่างชาติซึ่งก็จะมีทั้งการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังเรือสำราญและก็ยานพาหนะระหว่างประเทศตรวจข้อมูลสุขภาพผู้โดยสารลูกเรือก่อนเข้าเทียบท่ากำจัดพาหะนำโรคแล้วก็ดูแลสุขาภิบาลบนเรือนะคะรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยไวรัสฮันตาติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่กระจายหรือว่าแพร่ระบาดได้ง่ายนะคะเหมือนโรคทางเดินหายใจประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติรวมกับมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของท่าเรือกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้พูดถึงสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีการลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเยาวชนเด็กต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเลยนะคะตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ก็ผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่กองบังคับการปราบปรามนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยได้ยึดของกลางมากกว่า 5,000 รายการพร้อมเครื่องจักรสำหรับบรรจุผลิตครบวงจรซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐนะคะยิ่งกว่านั้นตรวจพบสารที่มีชื่อว่าเอโทมีเดตหรือที่เรียกกันในวงการว่าบุหรี่ซอมบี้กว่า28กิโลกรัมซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นยาสลบที่ใช้ในการแพทย์แต่กลับนำมาดัดแปลงเป็นส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อมอมเมานักท่องเที่ยวเยาวชนเลยส่งผลให้ผู้เสพจะมีอาการเบลอหมดสติแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ก็มีการเปิดเผยของข้อมูลทางสถิติที่น่าตกใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเพียงหนึ่งแท่งอาจมีปริมาณนิโคตินเข้มข้นเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง20มวล นะคะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันถึง2เท่ารวมไปถึงก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบร้ายแรงนอกจากนี้การสำรวจพฤติกรรมเยาวชนช่วงอายุ 13-15 ปีเนี่ยยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแรงจูงใจจากกลยุทธ์การตลาดที่เป็นการผลิตทอยพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของเล่นตัวการ์ตูนที่ตบตาผู้ปกครองและก็ครูซึ่งรัฐบาลไทยขอยืนยันสถานะทางกฎหมายอย่างหนักแน่นค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามครอบคลุมตั้งแต่วงจรการนำเข้าที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีการจำหน่ายที่มีโทษทั้งจำและก็ปรับรวมถึงการครอบครองซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่นี้ไม่อาจจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานของภาครัฐเพียงลำพังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะหากพบเห็นพฤติกรรมลักลอบซื้อขายทั้งในแหล่งชุมชนบนโลกโซเชียลนะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนสคบ.ได้ที่1166สายด่วนตำรวจ1599หรือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ปกป้องลูกหลานจากภัยยาเสพติดกัน

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการนำ AI เครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเป้าหมายก็คือพาคนไทยเติบโตไปพร้อมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยAI เป็นมากกว่าเทคโนโลยีนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ในการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของไทยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งรัฐบาลได้วางโรดแมป3ภารกิจหลักผลักดันไทยสู่ยุค AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายก็จะมีทั้งการจัดงานมหกรรมเงินกรุงเทพครั้งที่26 Money Expo 2026 Bangkokซึ่งก็มีการผลักดันให้ไทยสู่ AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพาคนไทยไปด้วยกันสร้างไทยในห่วงโซ่โลกผลักดันให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ในระดับสากลยกระดับบริการทางการเงินนำ AI เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงสร้างคนสร้างทักษะเร่งพัฒนาทักษะด้าน AI ควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งสำหรับงาน Money Expo 2026 Bangkok ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญจะสะท้อนถึงการนำนวัตกรรม AI มาสร้างความมั่งคั่งและก็เสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืนด้วยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวบรวมเอาบริการทางการเงินและก็นักลงทุนเข้ามามี7โซนด้วยกันทั้งด้านตลาดเงินตลาดทุนประกันรถยนต์อสังหาริมทรัพย์โซน Health and Wellness ก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาจากกูรูด้านการเงินและก็การลงทุนตลอดงานกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Money Expo และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ moneyexpo.net ค่ะวันนี้นำในการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
3: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
7: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
6: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
7: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
6: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
8: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่น ถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้อยู่แต่กันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่วันนี้เพลงเริ่มต้นเพลงแรกมีความหมายเสมอนะเจ้าน้องเก่งนำงานเพลงสัญญากาสลองนะเจ้ามาทักทายกับคุณผู้ฟังเป็นเพลงแรกนะเจ้าสำหรับวันนี้แล้วก็ยังอยู่แต่กันตึงเรื่องราวข่าวสารตึงงานเพลงม่วนๆแหมหลากหลายงานเพลงบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองน้องเก่งพร้อมที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ตอนนี้ฟ้าบดฟ้ามืดกันนะเจ้าเนาะก็เป็นที่น่ายินดีที่เราจะได้มีอากาศที่ชุ่มฉ่ำสบายหัวใจบางที่มีฝนตกนะเจ้าแต่ว่าบางที่ก็เออมันยังมาเว้นเฮาไปเหียนะเจ้ามาตกตัดเฮาแต่ไปตกตัดตังอื่นเนาะก็เดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะเจ้าว่ามีฝนตกตังใดกันพ่องแต่ตีนแน่ๆตอนนี้ค่ำวันนี้เจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานกันไว้นะเจ้าว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้ารวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบๆบ้านนะเจ้าซึ่งในภาคเหนือตอนบนเจ้าค่ำวันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำพูนแล้วก็น่านนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งกันไว้นะเจ้าเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในเรื่องการเดินทางการใช้ชีวิตโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์เจ้าพอถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่หลายท่านก็มีการวางแผนการเดินทางนะเจ้าบางท่านนี่บ้านเป็นอยู่ตีหนึ่งมาทำงานตีหนึ่งนะเจ้าพอถึงแรงวันศุกร์เอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางปิกบ้านไปพบปะกับครอบครัวกันแล้วนะเจ้าเนาะอันนี้ก็อ้าวดูแลรอบๆตัวฝากว่ามีฝนตกในพื้นที่ที่เราเดินทางนะเจ้าก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าณชั่วโมงนี้6โมงแรงนี้นะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เราตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่อำเภอบอกว่าจะเป็นฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดอำเภอเมืองเชียงใหม่สารพีเสมิงแม่วางจอมตองดอยหล่ออมก๋อยแม่แจ่มแม่อายกัลยาณิวัฒนาหังดงฮอดสันทรายดอยหล่อแล้วก็สันกำแพงเนื้อเจ้าเนาะหลายพื้นที่เลยเกือบจะไข้เมืองไข้จังหวัดเชียงใหม่เลยที่มีฝนตกตรวจพบกลุ่มฝนกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าอ้าวเดินทางระมัดระวังกันสักหน่อยเตือนภัยกันไว้นะเจ้าซึ่งต่างด้านของเชียงใหม่นิวส์เปิ้นก็ได้เอิ้นบอกนะเจ้าว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่มาแล้วเนอเชียงใหม่ก็เตรียมรับมือฮื้อดีแรงนี้นะเจ้าต่างใดมีฝนตกพ่องก็อ้าวตักตายบอกกันได้เนอะเจ้าแต่กี้น้องเก่งดูหน้าฟีดก็จะหันน้องโกแม่แจ่มนะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าเออตังแม่แจ่มก็น้ำเริ่มจะมีระดับที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนะเจ้าเนาะพี่น้องบางท่านเปิ้นก็ว่าสีน้ำก็เริ่มจะเปลี่ยนเหมือนกันนั่นคือสัญญาณที่เราจะต้องระมัดระวังนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้เจ้ายามแรงเนาะฟังเรื่องราวข่าวสารน้องเก่งยังมีแหมหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้ารวมถึงงานเพลงเนาะเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองพร้อมที่จะเลือกมาฝากรวมถึงทักทายทุกท่านนะเจ้าต่างไลฟ์ของน้องเก่งตวยนะเจ้าในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนเลยแต่เอาละเจ้าคุณผู้ฟังมาฟังเพลงกำเมืองแห่งหนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งตั้งใจเลือกมาฝากเจ้า

ไกลตัวบักไกลใจเนะเจ้าเนาะคนเฮาบางทีมันบ่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาเนะเจ้าบางทีเนี่ยด้วยภารกิจหน้าที่การงานด้วยอย่างไรสิ่งหลายอย่างที่อาจจะต้องทำให้เฮานั้นได้อยู่ห่างไกลกันนะเจ้าแต่ว่านั่นก็เพียงบ่ใช่อุปสรรคบ่ใช่ปัญหาไกลตัวบ่ไกลใจงานเพลงจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังเจ้าเพลงที่มีชื่อว่าไกลนะเจ้างานเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะเจ้าขอบคุณนักๆ กับการติดตามหาฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งนะเจ้าเนาะอยู่กันแต่กันกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นแหล่งเจ้ารวมถึงต่างไลฟ์ของน้องเก่งด้วยนะเจ้าก็จะเมื่อมีโอกาสก็จะไลฟ์เพื่อได้ติดตามนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าเปิ้นก็ได้อู้ถึงเรื่องของการเกียมความพร้อมเจ้าที่จะลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่25พฤษภาคมนะเจ้าว่าธนาคารกรุงไทยได้บอกว่าได้เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาก่อนหลายเตื่อนะเจ้าเพราะนั้นดังนั้นการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็จะน่าจะราบรื่นนะเจ้าเนาะน่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะเจ้า25ถึง29พฤษภาคมเจ้าพร้อมกับย้ำว่ามันน่าจะมีปัญหาอะยังนะเจ้าแล้วก็คิดว่ากะจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบครันตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันความมั่นใจนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนที่รอจะลงทะเบียนเนาะในวันที่25พฤษภาคมนี้นะเจ้าสำหรับโครงการดีๆนะเจ้าไทยช่วยไทย plus นะคนไทยก็รอคอยนะเจ้ายังก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยประหยัดนะเจ้าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในทุกๆด้านนะเจ้าบอกว่าในฐานะผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบการเนาะผู้ค้าผู้ขายก็ทุกคนก็อยากจะมีสถานภาพที่ดีขึ้นนะเจ้าในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้ารอบเวียงเชียงใหม่เล่าสู่กันฟังสักหน่อยว่าวันนี้เจ้าน้องเก่งแล้วก็ทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทีมรายการสวทเชียงใหม่คุณฉลาดกันทยาตนะเจ้าทีมช่างเทคนิคเนาะเฮาได้ไปลงพื้นที่นะเจ้าเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทำชิ้นงานของเฮานะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นคลิปบอกว่าจะเป็นสกู๊ปข่าวเนาะที่พื้นที่อำเภอดอยหล่อคุณผู้ฟังที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าในเจ้าวันนี้ม่วนคุณผู้ฟังเจ้าต้องขอบพระคุณเลยขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดนะเจ้าคุณเสน่ห์แสนข้ามนะเจ้าน้องๆ นะเจ้าท่านเกษตรอำเภอดอยหล่อแล้วก็เจ้าหน้าที่นะเจ้าที่อำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็ได้ไปเป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในการผลิตชิ้นงานของเฮาอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเจ้าเนาะตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยจนถึงเสร็จสิ้นภารกิจนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆเนาะชิ้นงานจะเป็นอย่างใดจะเป็นเรื่องของข้าวนะเจ้าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักหวานในสวนลำไยนะเจ้าหั่นแล้วแบบโอ้เปิ้นมีความสามารถมากนะเจ้าแล้วก็เปิ้นตั้งอกตั้งใจเปิ้นมีไอเดียดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเต้าที่เข้าไปตัว

คุณน้องเก่งแล้วก็คุณอ้วนฉลาดนะเจ้าก็ได้ไปตรงไปทำรายละเอียดที่จุดปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยเนี่ยนะเจ้าเนาะหันโอ้สวนเปิ้ลใหญ่มากกว้างมากนะเจ้าแต่เปิ้ลดูแลได้แบบอย่างดีนะเจ้าใจปุ๋ยอินทรีย์นะเจ้าแล้วก็ผักไม้พืชผลของเปิ้ลอุดมสมบูรณ์นะเจ้าก็ในขณะที่ลำไยก็แตกจ่อออกดอกนะเจ้าต้นผักหวานป่าก็แตกยอดออกมาให้เปิ้ลได้เก็บนะเจ้าเปิ้ลก็จะคัดเก็บแต่ยอดที่สีทองเพื่อที่จะเอาไปขายนะเจ้าเอาไปขายเอาไปแบ่งปันนะเจ้าสำหรับคนที่เปิ้ลมาถามไทยแวะมาถามไทยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของเปิ้ลยังมีมะแขวงหรือว่ามะเขือพวงนะเจ้ามะแขวงนี่คนเมืองฮ้องมะแขวงแต่ว่าคนไทยเป็นฮ้องมะเขือพวงปลูกกู้กับมะเขือยาวคุณผู้ฟังปะโทต้นมะแขวงออกหน่วยเป็นมะเขือนะเจ้าเนาะงามคุณผู้ฟังหันแล้วก็เพลินนะเจ้าหันแล้วก็เพลินมากแล้วเปิ้ลก็บอกว่าถ้าน้องเก่งไปในช่วงหน้าหนาวก็จะมีพืชผักสวนครัวแฮมนักนะเจ้าแล้วถ้าหากว่ามาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าของช่วงนี้ก็จะมีในดอยลอเปิ้ลก็จะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์บอกว่าจะเป็นทองดำเป็นอย่างนะโอ้หลายพันดังๆที่ติดท้องตลาดเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ต้องชื่นชมพี่น้องเกษตรกรที่เปิ้ลมีไอเดียดีๆนะเจ้าที่ได้สร้างผลผลิตที่ดีๆคือกับผู้บริโภคอย่างเฮานะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการทำงานแถม1วันที่อยู่นอกสถานที่ก็คือไปอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยลอนะเจ้าแล้วก็จนถึงมะขามวันนี้ที่ได้บายๆละนะเจ้าบายๆละที่ได้ปิกมาเนาะแล้วก็บอกฮู้เหมือนกันว่าพอหมู่เฮาออกจากพื้นที่ดอยหล่อมาแล้วฝนที่ดอยหล่อจะตกคอนะเจ้าเนาะเอาใจช่วยส่งกำลังใจกับทุกท่านทุกอาชีพนะเจ้าเนี่ยอาชีพอย่างก็ขอให้ปังๆกันแล้วกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆไว้เพื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายความเครียดภัยยะยังอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกันนักๆเจ้า

นั่นคืองานจากศิลปินไม้เมืองนะเจ้าเพลงที่มีชื่อว่าไม่เคยนะเจ้าเนาะหรือว่าบอกเกยเนาะเป็นงานเพลงม้วนๆแห่งเพลงนึ่งเต้นเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าผ่านทางรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะอย่างที่บอกเจ้าว่ารายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยก็จะมีตึงเรื่องราวข่าวสารมีตึงงานเพลงม้วนๆเฮ้อคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเนี้ยถ้าหากว่าหาน้องเก่งเอ่ยคำว่าอำเภอเสมิงพอถึงหน้าหนาวอู้ถึงอำเภอเสมิงก็จะต้องอู้ถึงสตรอเบอรี่นะเจ้าแหล่งพื้นที่นึงที่มีผลผลิตสตรอเบอรี่นักนะเจ้าทุกสายพันธุ์และตอนนี้เจ้าเจียงใหม่นะเจ้าทางด้านของเกษตรเจียงใหม่น้อเปิ้นเกาะหนุนฮืออำเภอเสมิงเนี่ยนะเจ้าต้นแบบเปลี่ยนนาข้าวเป็นอะโวคาโดสร้างรายได้งามนะเจ้าซึ่งอะโวคาโดก็คือผลไม้ของภาคเฮานะเจ้าของภาคเหนือเฮาที่ได้ผลดีเนาะซึ่งต่างด้านของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายเสน่ห์แสนคำก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรต้นแบบการปลูกอะโวคาโดที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยมีนางผุดสดีวันบุญเรืองเกษตรอำเภอเสมิงห่วมฮือข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่เจ้าแม้ว่าอำเภอเสมิงนั้นเนาะจะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งปลูกสตรอเบอรี่คุณภาพสูงนะเจ้าแต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีก็เลยยะคือพื้นที่แห่งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะปลูกพืชเมืองหนาวนะเจ้าชนิดอื่นๆอย่างซึ่งอะโวคาโดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจต่างเลือกใหม่ที่เจริญเติบโตได้ดีนะเจ้าแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงคือกับเกษตรกรนะเจ้าซึ่งเกษตรกรต้นแบบเจ้าเสมิงก็ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกอะโวคาโดรวมสาวไร่นะเจ้าประมาณ800ต้น800ต้นเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีต้นตี้ฮือผลผลิตแล้วกว่า500ต้นนะเจ้าโดยมีรายละเอียดการจัดการสวนที่น่าสนใจนะเจ้าเนาะมีตึงสวนที่ปลูกแฮชพิงเกอร์ตันนะเจ้าบูธแล้วก็บัคคาเนียซึ่งช่วงเวลาเก็บเกี่ยวก็คือสิงหาคมถึงพฤศจิกายนเนาะของกู้ปีเจ้าปริมาณผลผลิตที่ผ่านมาก็เก็บได้ประมาณ12ตันราคาจำหน่ายก็อยู่ที่25ถึง60บาทต่อกิโลกรัมเนาะขึ้นอยู่ที่คุณภาพของสายพันธุ์เนาะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ไปแอลเสมิงในโอกาสหน้าอาจจะไม่ได้เจอแต่สตรอเบอรี่ไม่ได้เจอแต่พืชเมืองหนาวดอกไม้งามๆดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกในพื้นที่นั้นเฮายังจะได้ไปสัมผัสกับอะโวคาโดในพื้นที่อำเภอเสมิงแหมเนาะก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ดีๆนะเจ้าที่ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ฮื้อการสนับสนุนนะเจ้าผลักดันฮื้อมีผลผลิตที่ดีออกสู่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆกันไว้ฮื้อได้ฟังกันเนาะก็เป็นการอู้จากันไปฟังเพลงกันไปโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ฟังเพลงกันนักๆคุณผู้ฟังจะได้บอกก้ายน้องเก่งนะเจ้าบางท่านนี้ฟังน้องเก่งอู้นักก็จะค่อยก้ายนะเจ้าฟังเพลงพ้องได้ก่อด้วยความยินดีเนาะบอกว่าจะเป็นเพลงบอกว่าจะเป็นอู้จากันทุกเรื่องราวตั้งอกตั้งใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้เจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้มาฟังงานเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ฟังละม่วนเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

อยากให้อยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่กับฉันอย่างนี้ตลอดไปโดยที่บ่ได้มีเหตุผลอะหยังนะเจ้านอกเหนือจากว่าความเป็นปัจจุบันหรือว่าการที่อยู่ด้วยกันจะอี้นะเจ้ามันก็ถือว่าเป็นพลังใจที่ดีสำหรับเฮาแล้วเนาะซึ่งก็เป็นการฮึกกำลังใจกันคุณผู้ฟังเฮาได้มีโอกาสส่งกำลังใจฮึกกับไผหรือไผที่เพิ่นส่งกำลังใจให้กับเฮามันคือสิ่งที่มีคุณค่าทางใจเนาะบางทีต้องมานั่งดูแลกันต้องมาซื้อส่งเข้าส่งน้ำกันนะเจ้าเพียงแต่ว่าเฮามีความรู้สึกที่ดีๆนะเจ้ามีกำลังใจที่ส่งให้กันและกันโดยที่บ่ต้องขอร้องหรือว่าบ่ต้องร้องขอนะเจ้าน้องเก่งว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดนะเจ้าแล้วก็ฝากไว้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้กันตวยน้องเก่งเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าติดตามแล้วก็อยู่เป็นคู่กันเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าก็อู้จากันฟังเรื่องราวข่าวสารฟังเพลงม่วนๆไปด้วยกันนะเจ้าเวลาก็ใกล้จะหมดละคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาล่ำลาส่งท้ายกันเจ้า

บอกเลยว่ารักนะเจ้าเนาะสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะเจ้าเป็นช่วงท้ายๆของรายการแล้วคุณใจไม่ดำจะไม่ลืมบอกว่ากำลังอกหักนะเจ้าอยากฟังเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเดี๋ยวไว้เปิดให้ฟังวันหน้าแล้วกันนะเจ้าเพราะว่าจะบอกว่าวันพุธกับวันแรกพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะเจ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์รอบเวียงเจียงใหม่ของงด2วันแต่ว่าในวันเสาร์น้องเก่งยังมีโอกาสแล้วก็จะได้จัดรายการในช่วงบ่าย2โมงนะเจ้าสำหรับวันเสาร์เนาะตอนเจ้ากับ Day Life เจ้าเป็นรายการข่าวนะเจ้าซึ่งก็ยังไม่เคยไลฟ์รายการข่าวเลยเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรายการแนวของการฟังเพลงอู้จ๋าฟังเพลงกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงมะค่ำเนาะถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้มีโอกาสบ่ายสองโมงไลฟ์แล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามกันเหมือนเดิมฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวสารด้วยกันเอาละเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายสุดของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้แล้วนะเจ้าน้องเก่งขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะเจ้าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเฮาปิ๊กมาปะกันใหม่กับรอบเวียงเชียงใหม่มีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกคนเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้

0: มีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
1: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
2: OECD คือองค์กรที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาในทุกสาขาเลย
1: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
3: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luc 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
4: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
5: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
6: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทุกท่านท่านผู้อำนวยการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
5: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
7: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
8: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
9: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่2นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
8: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
10: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา และพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
11: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25-26 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
10: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคารูนาวารกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวารกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอัคคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดี

สำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.

0: กว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 นถึง 20:00 นนะครับสุขเสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาฝากท่านผู้ฟังนะครับและวันนี้หนังสือเรื่องสั้นเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปตามกันนะครับสำหรับเรื่องที่ผลัดท่านผู้ฟังมาอีกเช่นกันนะครับนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับตอนนี้ชื่อของผู้โชคดี2ท่านอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณควรคำถามกันสักนิดหนึ่งนะตอนนั้นถามไปว่าท่านผู้ฟังอยากจะเลี้ยงสุนัขไหมนะและถ้าอยากเพราะอะไรถ้าไม่อยากเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนตอบมาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะจะบอกว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขกันทั้งนั้นเลยนะครับสองท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการจับฉลากเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ตอบมาในแนวนั้นนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับว่าคนอยากเลี้ยงเนี่ยถึงจะได้รับรางวัลหรือว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงนี่จะถูกตัดออกไม่ใช่เลยนะครับเป็นเรื่องของการจับฉลากเป็นเรื่องของโชคล้วนๆเลยนะฮะมาดูกันนะครับท่านแรกนะครับคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีนะครับอันนี้อยากจะเลี้ยงสุนัขนะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ช่วยเฝ้าบ้านด้วยนะครับกันขโมยได้นะฮะกันคนแปลกหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์มากๆเลยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเนี่ยนะผมดูนิดหนึ่งเมื่อกี้คุณชมพูนะท่านที่สองคุณอุดมนะฮะคุณอุดมหมั่นงานนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับอยากเลี้ยงนะครับอันนี้เล่าถึงตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบอกว่าต้องออกไปทำงานแต่เช้าตรู่เลยยังมืดๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินผ่านในที่เปลี่ยวๆเนี่ยก็บอกว่าได้สุนัขนี่แหละนะฮะวิ่งตามไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยดูในอย่างหนึ่งก็คือทำให้รู้สึกไม่อะไรล่ะไม่เปล่าเปลี่ยวนะครับทำนองนั้นนะครับมีสุนัขวิ่งตามไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสุนัขเนี่ยช่วยดูในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับเคยเจอพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะสุนัขเนี่ยก็จะเห่านะทำให้ได้ระมัดระวังก่อนนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับประมาณกลางสัปดาห์นะเดี๋ยวทีมงานจะส่งของที่ระลึกไปให้นะครับยังไงถ้าได้รับเรียบร้อยแล้วก็แจ้งกลับมานิดหนึ่งนะครับนะแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมใหม่ก็ขอทิ้งเวลาไปสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีเกมใหม่มาให้ร่วมสนุกกันนะครับเอาละครับ ทีนี้มาถึงหนังสือเล่มใหม่นะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในครั้งนี้นะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับ เรียบเรียงโดยนิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะครับน่าจะเป็นนามปากกาของท่านนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเริ่มเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าเสียงเพรียกตรงหน้าต่างนะฮะและเรื่องที่2ของวันนี้นะครับนกแก้วกับพุ่มไม้ไปรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เสียงเพรียกตรงหน้าต่างกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางหนุ่มผู้หนึ่งออกไปล่าสัตว์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาออกล่าพร้อมเหล่านายพรานที่เก่งกาจของเขาตลอดทั้งวันพวกเขาต่างใช้เวลาหมดไปกับการล่าสัตว์จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงพลบค่ำพวกเขากลับไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยจนถึงช่วงเวลาที่ตะวันลาลับขอบฟ้าและกลางคืนเข้ามาแทนที่ อากาศเริ่มหนาวอีกทั้งยังเจอเข้ากับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนื้อตัวของขุนนางเปียกโชกฟันของเขาสั่นระริกด้วยความหนาวเขากุมมือเข้าด้วยกันและพูดว่าโอ้หากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงนุ่มๆสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสเชิงอัดเจ็ดเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวจบเชิงอัดเจ็ดรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งถึงรุ่งสางเป็นการตอบแทนพูดไม่ทันขาดคำมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากป่าลึกพวกเขาตามลำแสงนั้นเข้าไปกระทั่งสุดปลายแสงพบว่าเป็นกระท่อมกลางป่าพวกเขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปในกระท่อมและพบว่าบนโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยขนมปังและเหยือกควักส์วางอยู่ในกระท่อมช่างอบอุ่นและเตียงนอนนั้นช่างขาวสะอาดทุกอย่างเหมือนดังที่ขุนนางคิดไว้จริงๆทุกคนต่างขอบคุณสวรรค์พวกเขาดื่มกินจนอิ่มแปร่และเริ่มหาที่หลับนอนในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทุกคนต่างนอนหลับยกเว้นนายพรานคนหนึ่งที่ยังคงตื่นอยู่กระทั่งเที่ยงคืนนายพรานผู้นั้นได้ยินเสียงแปลกๆตรงบริเวณหน้าต่างเสียงนั้นพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะตกลงไปยังหุบเขาแอปเปิลมีลูกแอปเปิลมากมายพวกเจ้าปรารถนาที่จะกินผลแอปเปิลเหล่านั้นหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงหัวเข่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงอุทานออกมาว่าซวยละข้าเสียงเพรียกดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะเจอเข้ากับน้ำพุข้างทางเป็นน้ำพุบริสุทธิ์หนึ่งในพวกเจ้าปรารถนาที่จะดื่มมันเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกกระอักกระอ่วนหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงเอวอีกแล้วเสียงเพรียกดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามเขาได้ยินเสียงเพรียกผ่านหน้าต่างบานนั้นอีกแล้วเสียงนั้นพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะพบกับเตียงที่นุ่มดังปุยนุ่นพวกเจ้าทั้งหลายจะนอนบนเตียงหลังเหล่านั้นเมื่อนอนลงไปแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะมาลายหายไปในที่สุดหากว่านายพรานคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงคอนายพรานเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตกใจและรีบปลุกเหล่าสหายและขุนนางให้ตื่นขึ้นและพูดว่าเร็วเข้าได้เวลาไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้ขุนนางหนุ่มตอบกลับมาพวกเขาเดินทางออกมาจากกระท่อมลึกลับออกเดินทางมาได้ไม่นานก็เจอเข้ากับต้นแอปเปิลมากมายออกผลเต็มลำต้นเรียงรายอยู่ข้างทางความงามของผลแอปเปิลไม่อาจห้ามปรามพวกเขาได้ขุนนางมีความคิดที่อยากจะลองกินแอปเปิลนายพรานผู้ได้ยินเสียงเพรียกรู้ว่าหากหินเข้าไปแล้วอาจจะต้องตายเขาจึงรีบไปตัดต้นแอปเปิลทันทีที่ต้นแอปเปิลล้มลงมันก็กลายเป็นเท่าฐานลอยคละคลุ้ง พวกเขาออกเดินทางกันอีกครั้งเดินทางมาสักพักจนกระทั่งพบเจอกับน้ำพุข้างทางน้ำพุที่พุ่งออกมานั้นช่างดูบริสุทธิ์และน่าลิ้มลองเสียจริงขุนนางรู้สึกอยากลองดื่มน้ำจากน้ำพุอีกแล้วนายพรานเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับขุนนางเขารีบวิ่งเข้าไปพร้อมควงดาบฟาดฟันไปที่น้ำพุน้ำพุจากที่เคยใสบริสุทธิ์ก็กลายเป็นโลหิตทันทีขุนนางรู้สึกโกรธนายพรานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาร้องไห้และพูดว่าอีกแล้วนะเจ้าลูกหมานายพรานไม่ฟังในสิ่งที่ขุนนางสบถเขายังคงเดินนำหน้าเพื่อปกป้องขุนนางต่อไปทั้งหมดออกเดินทางมาได้อีกสักพักหนึ่งกระทั่งเจอเข้ากับเตียงนอนสีทองหลังใหญ่อัดแน่นไปด้วยขนเป็ดแสนนุ่มนวลและน่านอนเป็นอย่างยิ่งขุนนางรู้สึกอยากล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนหลังนี้เสียเหลือเกินนายพรานเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงรีบวิ่งไปที่เตียงและใช้ดาบแทงเข้าไปในเตียงนอนหลังนั้นแล้วเตียงนอนที่แสนสง่างามน่านอนก็กลายเป็นฐานหินในบัดดลขุนนางหนุ่มโอดครวญและร้องไห้เขาพูดว่าข้าฉันเสียเถอะเจ้าลูกหมาหากแต่นายพรานไม่ฟังและยังคงเดินนำหน้าเขาไปอีกเช่นเคยเมื่อทั้งหมดกลับมาถึงยังปราสาทขุนนางรับสั่งให้นำตัวนายพรานผู้นั้นมาหาเขาเจ้าทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมเจ้าลูกซาตานเขาร้องไห้ข้าต้องฆ่าเจ้าเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นนายพรานจึงพูดขึ้นมาว่านายของข้าขอให้ท่านนำแม่ม้ามาไว้ที่ลานหน้าปราสาทได้หรือไม่ขุนนางทำตามที่เขาขอส่วนนายพรานก็กระโจนขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วพูดว่านายของข้าเมื่อช่วงเที่ยงคืนข้าได้ยินเสียงเพรียกมาจากหน้าต่างมันพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะตกลงไปยังหุบเขาแอปเปิลมีลูกแอปเปิลมากมายพวกเจ้าปรารถนาที่จะกินผลแอปเปิลเหล่านั้นหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงหัวเข่าเมื่อพูดจนจบประโยคตั้งแต่ช่วงเท้าจนถึงหัวเข่าก็กลายเป็นหินนายพรานเล่าถึงเสียงเรียกครั้งที่สองโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะเจอเข้ากับน้ำพุข้างทางเป็นน้ำพุบริสุทธิ์หนึ่งในพวกเจ้าปรารถนาที่จะดื่มมันเมื่อดื่มเข้าไปในแล้วจะรู้สึกกระอักกระอ่วนหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงเอวเมื่อพูดจนจบประโยคตั้งแต่ช่วงหัวเข่าจนถึงช่วงหน้าอกหน้าของม้าก็ได้กลายเป็นหินนายพรานเล่าต่อถึงเสียงเพรียกครั้งที่สามโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะพบกับเตียงที่นุ่มดังปุยนุ่นพวกเจ้าทั้งหลายจะนอนบนเตียงหลังเหล่านั้นเมื่อนอนลงไปแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะมาลายหายไปในที่สุดหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงคอเมื่อจบประโยคนายพรานรีบกระโจนตัวลงจากม้าทันทีทันใดนั้นแม่ม้าก็กลายเป็นหินทั้งแต่เท้าจนถึงช่วงคอนายพรานพูดต่อไปว่า เพราะเช่นนี้จึงเป็นเหตุผลที่ข้าต้องทำในสิ่งที่ท่านไม่ชอบตลอดการเดินทางได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดนายท่านนกแก้วกับพุ่มไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกแก้วตัวหนึ่งบินลงมาเกาะยังพุ่มไม้และพูดว่าเจ้าพุ่มไม้น้อยช่วยแกว่งข้าไปมาหน่อยได้ไหมข้าไม่ทำพุ่มไม้น้อยพูดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงรู้สึกโกรธและบินไปหาเจ้าแพะและพูดว่าเจ้าแพะเจ้าแพะพุ่มนิบเบิลไม่ยอมเล่นกับข้าเจ้าช่วยไปกินพุ่มไม้ได้ไหมข้าไม่ทำเจ้าแกะพูดจากนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาเจ้าหมาป่าและพูดว่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าช่วยกินแพะทีเจ้าแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าข้าไม่ทำเจ้าหมาป่าพูดจากนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาคนคนหนึ่งและพูดว่าเจ้าคนดีไปฆ่าหมาป่าได้ไหมเจ้าหมาป่าไม่ยอมฆ่าแพะเจ้าแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าเราไม่ทำเขาคนนั้นพูดเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหานักรบและพูดว่าท่านนักรบไปฆ่าคนคนนั้นเสียเพราะคนไม่ยอมไปฆ่าหมาป่าหมาป่าไม่ยอมกินแพะแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าแต่นักรบบอกกับเจ้านกแก้วว่าเราจะไม่ฆ่าคนส่วนคนก็บอกว่าเราจะไม่ฆ่าหมาป่าเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเราจะไม่กินแพะและเจ้าแพะก็บอกว่าข้าจะไม่กินพุ่มไม้ส่วนเจ้าพุ่มไม้ก็บอกว่าข้าจะไม่ยอมเล่นกวัดแกว่งกับเจ้านกแก้วไปเสียเจ้าพุ่มไม้พูดเมื่อนั้นนกแก้วจึงบินไปหาเจ้าไฟเจ้าไฟไปเผานักรบทีนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเจ้าฝ่ายเมื่อได้ยินก็บอกเช่นกันว่าข้าไม่ทำพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไปหาเจ้าน้ำเจ้าไฟบอกได้ยินแล้วเจ้านกแก้วจึงบินไปหาเจ้าน้ำและบอกว่าเจ้าน้ำช่วยดับเจ้าไฟทีเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วแต่เจ้าน้ำกลับบอกว่าข้าไม่ทำเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาวัวตัวผู้และบอกว่าเจ้าวัวเจ้าวัวช่วยไปกินน้ำให้หน่อยเพราะเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วข้าไม่ทำเจ้าวัวตัวผู้พูดได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาขวานและบอกกับขวานว่าเจ้าขวานเจ้าขวานช่วยไปจามเจ้าวัวให้หน่อยเพราะเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วข้าไม่ทำเจ้าขวานพูดแล้วเจ้านกแก้วก็บินต่อไปคราวนี้มันบินไปหาปลวกและบอกว่าเจ้าปลวกเจ้าปลวกไปแทะเจ้าขวานให้ข้าเพราะเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเราจะไม่ทำเจ้าปลวกพูดเจ้านกแก้วบินต่อไปนี้คราวนี้มันบินไปหาเจ้าไก่และบอกว่าเจ้าไก่เจ้าไก่ไปกินเจ้าปลวกให้ข้าหน่อยเพราะ พราะเจ้าปลวกไม่ยอมไปแทะขวานเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วข้าไม่ทำเจ้าไก่พูดเจ้าลองไปหานกกระจอกดูสิเขาจะเป็นคนแรกที่โหมโรงก่อนเพื่อนเสมอหรืออีกฉายาที่เขาถูกเรียกก็คือเชลเย็กเชิงอัด14เชลเย็ก SHULYAK คือนกเหยี่ยวทั้งสองและนกพุช PUSH จบเชิงอัด14ได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหานกกระจอกและบอกนกกระจอกว่ามาเถิดผู้โหมโรงมาแกล้งเจ้าไก่เพราะเจ้าไก่ไม่ยอมกินปลวกเจ้าปลวกไม่ยอมไปแทะขวานเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเมื่อเจ้านกกระจอกได้ยินเช่นนั้นมันก็โหมโรงสมชื่อด้วยการบินไปแกล้งเจ้าไก่เจ้าไก่เมื่อถูกแกล้งจึงหันไปจิกเจ้าปลวกเจ้าปลวกเมื่อเห็นว่าถูกเจ้าไก่จิกจึงไปรุมแทะเจ้าขวานเจ้าขวานเมื่อถูกรุมแทะจึงไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวเมื่อถูกจามก็ไปกินเจ้าน้ำเจ้าน้ำเมื่อถูกกินจึงหันไปพ่นน้ำใส่เจ้าไฟจากนั้นเจ้าไฟจึงหันไปเผานักรบนักรบเมื่อถูกไฟเผาจึงหันไปห้ามหันกับคนคนเมื่อถูกนักรบห้ามหันจึงหันไปล่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าเมื่อถูกล่าก็หันไปล่าเจ้าแพะส่วนเจ้าแพะก็หันไปแทะเจ้าพุ่มไม้กระทั่งเจ้าพุ่มไม้ร้องไห้และต้องทำตามที่เจ้านกแก้วสั่งและพูดว่าบินล่องบินลอยแกว่งไปแกว่งมาเจ้านกแก้วน้อยของข้าท่านสนุกไหม
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์พบวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อโหเรื่องนี้เรื่องนี้ยาวหน่อยนะฮะก็น่าจะฟังกันได้จุใจเลยล่ะนะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวัชรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไหนก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะ และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14.4 ล้านรายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ปไตยของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์ หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงใน

0: พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิชคาดนาครายงาน
1: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบจ็อบของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
1: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCจะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุรินทร์สอนการรายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงค่ำๆมืดๆแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานน้อมรำลึกครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีโรงพยาบาลค่ายกวิลาค่ะโชว์ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จนผ่านการคัดเลือกผลงานด้านชลประทานที่1ค่ะเผยผนังกั้นน้ำปิงโซนตัวเมืองคืบหน้ากว่า90%เร็วกว่ากำหนด4 เดือนค่ะด้านของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อและยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประสบนิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
7: ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตรประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้น
4: ไปกันที่โรงพยาบาลค่ายกวิลักษณ์ค่ะนำเสนอนวัตกรรมกางเกงอุ่นใจ Happy Plants และกวิลักษณ์จากกุชชี่ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569ซึ่งโรงพยาบาลค่ายกวิลักษณ์ค่ะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569จำนวน2ผลงานด้วยกันค่ะได้แก่กางเกงอุ่นใจ Happy Plants แล้วก็กาวิระจากกุชชี่ผ้าใบขึ้นรูปสำหรับแช่ร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนในน้ำเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการแพทย์โดยผลการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นมีผลงานผ่านการคัดเลือกจำนวน31ผลงานด้วยกันแบ่งเป็นด้านยุทโธปกรณ์16ผลงานแล้วก็ด้านหลักการ15ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น91ผลงานค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอผลงานการให้คะแนนแล้วก็การตัดสินรางวัลในลำดับต่อไปโดยแต่ละหน่วยก็จะต้องนำเสนอแนวคิดจุดเด่นและประโยชน์ของผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์จริงแล้วก็การต่อยอดในอนาคตผลงานของโรงพยาบาลค่ายกาวิลาได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงโดยกางเกงอุ่นใจ Happy Plants ค่ะก็มุ่งเน้นการเพิ่มความสะดวกสบายความมั่นใจแล้วก็ลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยขณะที่กาวิระจากกุชชี่เป็นอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินความสำเร็จดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลค่ายกาวิระในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการคิดค้นอุปกรณ์และแนวทางการรักษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลด้านการวิจัยการคิดค้นและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไปต่อกันที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ค่ะเผยถึงผนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลคืบหน้าแล้วกว่า90%ค่ะเร็วกว่ากำหนด4เดือนเพิ่มศักยภาพป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงฝั่งอำเภอสารพีเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
7: นายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่2ตุลาคม2565โดยด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลเกิดน้ำหลากล้นข้ามผนังกั้นน้ำเดิมที่มีระดับต่ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลป่าแดดและตำบลท่าวังตาลเป็นวงกว้างทางชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงอาคารประกอบในลำน้ำปิงโดยยกผนังกั้นน้ำขึ้นจากเดิมที่ความสูง3.70 เมตรเพิ่มขึ้นอีก1.50 เมตรเป็นระดับสูงสุดที่5.20 เมตรรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงในช่วงท้ายของประตูระบายน้ำได้ถึง800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากปริมาณน้ำไม่เกินนี้ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมทั้งในพื้นที่อำเภอสารพีและตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ความยาวของผนังกั้นน้ำอยู่ที่303 เมตรส่วนผนังที่เป็นบันไดปลาของประตูระบายน้ำได้มีการออกแบบก่อสร้างให้มีระดับเท่ากันของผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อเป็นการปิดช่องว่างที่น้ำจะผ่านออกไปตลอดทั้งด้านซ้ายแนวผนังเชื่อมต่อกับผนังกั้นน้ำของโยธาธิการและผังเมืองการดำเนินการดังกล่าวกรมชลประทานได้เริ่มสำรวจและออกแบบโครงสร้างมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี2565และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปี2567จากนั้นได้เริ่มนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่และวางแนวก่อสร้างจริงตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและจะส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน2569ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า90%และคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 100% ในเดือนพฤษภาคม2569นี้เร็วกว่าแผนก่อสร้างเดิม4เดือนจากนั้นจะส่งมอบให้กับโครงการชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจัดการต่อไปทั้งนี้การก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลยังมีการก่อสร้างส่วนต่อเติมผนังเดิมให้มีระดับเดียวกันกับผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อป้องกันน้ำที่หลากเข้าท่วมลำเหมืองแล้วบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ข้างๆลำเหมืองท่าวังตาลอีกด้วย
4: ไปกันที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนร่วมงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทางด้านของนายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยบอกว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีค่ะตลอดทั้งเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2569เลยรวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์แล้วก็ฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นแล้วก็แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchid and Butterfly ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญชวนร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นค่ะทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้แล้วก็กล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นค่ะมิถุนายนจนถึงกรกฎาคม2เดือนเท่านั้นค่ะไปต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของตำรวจภูธรภาค 5เปิดยุทธการฟ้ารั่นที่สันผีเสื้อหลังเหตุฆ่าหมกห้องน้ำที่เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกิตติาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมและกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนหลังเกิดคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่ค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ทางด้านของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงค่ะได้รับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญพบศพหญิงสาวเชื้อชาติไทยใหญ่ทราบชื่อภายหลังคือนางคำอิงนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำของห้องพักไม่มีชื่อในพื้นที่ตำบลสันผีเสื่อมอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าผู้เช่าห้องพักคือนายจายสู้ชายสัญชาติเมียนมาอายุ46ปีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาผู้เสียชีวิตเข้ามาที่ห้องพักในคืนวันที่16พฤษภาคมก่อนจะหายตัวไปต่อมานายเคอร์บุตรชายของผู้เสียชีวิตได้ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลจากเสื้อผ้าทรงผมและแหวนของมารดาที่โรงพยาบาลสวนดอกตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานและขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายจายสู้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาซึ่งปัจจุวันอยู่ระหว่างการหลบหนีไปยังประเทศเมียนมาจากคดีดังกล่าวค่ะประกอบกับสถิติการก่อเหตุของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนตำรวจภูธรภาค5จึงได้เปิดยุทธการฟ้าลั่นที่สันผีเสื้อบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม10จุดทั้งบ้านพักห้องแถวและสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวผลการปฏิบัติการสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวมาจัดทำประวัติและบันทึกภาพลงฐานข้อมูลอาชญากรรมจำนวน150รายพร้อมทั้งจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายรวม20รายแบ่งเป็นข้อหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้15รายสัญชาติเมียนมาข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที2รายสัญชาติเมียนมาและข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีก3รายสัญชาติเมียนมา2รายและเชื้อชาติปากากยอ1รายนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ปียุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
8: จ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะเจ้าน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.อำเภอหางดงนะเจ้าก็ในส่วนของวันนี้ข่าวสารที่อยากจะมาปัญหาว่าเล่าสู่กันฟังนะเจ้าก็คงจะเริ่มต้นในส่วนของดินฟ้าอากาศเนาะช่วงนี้ก็มีความแปรปรวนพอสมควรนะเจ้าเมื่อวันก็อาจจะอากาศร้อนนะเจ้าแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงดึกนั้นก็จะมีฝนตกลงมานะเจ้าซึ่งสภาพอากาศเนี่ยก็ทำให้หลายท่านนั้นเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตัวนะเจ้านอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องระวังในช่วงนี้แล้วนะเจ้าในส่วนของการตรวจสอบนอกยวดยานพาหนะเพราะว่าในช่วงนี้นั้นก็น้องๆก็เริ่มมีการเปิดเทอมนะจ๊ะเปิดเทอมใหม่กันละก็ในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการเดินทางไปโรงเรียนก็มีเพิ่มมากขึ้นปริมาณรถก็มากขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยในส่วนของการตรวจสอบยานพาหนะนะจ๊ะเพราะว่าบางทีก็เฮากดใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะจ๊ะบางทีขับส่วนกันไปส่วนกันมาเนี่ยบางการก็ก็ทำว่าสัญญาณไฟบ่ครบนะจ๊ะมีก็ไฟหน้าไฟใต้มองมีนะจ๊ะหรือว่ารถเครื่องก็เหมือนกันหรือรถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะเพราะว่าบางทีก็มีเฉพาะไฟท้ายนะจ๊ะไฟทางหน้าก็มามีนะจ๊ะรวมถึงสัญญาณแตรด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ตรวจสอบนะจ๊ะในส่วนของยวดยานพาหนะนะจ๊ะให้มันสมบูรณ์นะจ๊ะเพื่อที่ว่าเวลาเขาใช้บนท้องถนนแล้วจะได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มาเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นใช้รถใช้ถนนร่วมกับเขาด้วยนะจ๊ะแห่งเรื่องหนึ่งที่หันว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะจ๊ะเพราะว่าในช่วงนี้ในส่วนของ หางดงของเฮานะเจ้าในหลายพื้นที่ก็มีการจับได้สัตว์เลื้อยคลานนะเจ้าซึ่งก็แน่นอนว่าบางทีก็มีการมีฝนเหมือนกันนะเจ้ามีน้ำท่วมเหมือนกันก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเฮาก็ได้นะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะเจ้าแล้วก็มักจะพบเจองูที่เป็นงูที่มีลักษณะมีพิษนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านด้วยในเรื่องของการสอดส่องดูแลแล้วก็กับสภาพภูมิทัศน์ภายในบ้านนะเจ้ามาเพื่อมันรบนะเจ้ามันเพิ่มยากขึ้นนักเกินไปนะเจ้าเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเหล่านี้ก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของฤดูฝนนะเจ้าที่เฮากำลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้าแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้ความแปรปรวนของอากาศก็อาจจะมีทั้งฝนนะเจ้ามีทั้งความแห้งแล้งสลับกันไปก็ต้องเตรียมการรับมือไว้ด้วยนะเจ้าแฮมข่าวสารเรื่องที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอหางดงนะเจ้าก็มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการฉีดวัคซีนนะเจ้าป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าซึ่งก็ถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดเนี่ยก็น่าจะติดกันเป็นวงกว้างนะเจ้าเพราะว่าเกิดจากการสัมผัสจากลมหายใจนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการป้องกันกันไว้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าซึ่งในขณะนี้ทางโรงพยาบาลหางดงก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะเจ้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นี้จะสร้างผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะเจ้าหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปผู้ที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียนะเจ้าเป็นโรคมีพาหะของ HIV นะเจ้าซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงที่จะถ้าหากว่าติดโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะเจ้าก็จะมีการได้รับผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะเจ้าแล้วก็ทางโรงพยาบาลหางดงก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะเจ้าโดยที่จะให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่น้องๆหรืออ่อนน้อยอายุ6เดือนขึ้นไปนะเจ้าซึ่งราคาต่อเข็มนะเจ้าวัคซีน1เข็มก็ราคา290บาทนะเจ้าสำหรับท่านใดที่อยากจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์เพราะว่าเป็นบอกว่าควรจะต้องมีการฉีดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนะเจ้าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าติดโรคไข้หวัดใหญ่มีแล้วนะเจ้าสำหรับสถานที่ที่ใจในการฉีดยาก็คือที่ห้องเบอร์22นะเจ้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลหางดงซึ่งเปิ้ลก็จะเปิดให้บริการในทุกวันพุธพฤหัสนะเจ้าเวลา 8:30 นนะเจ้าไปจนถึงประมาณ 13:30 นหรือว่า 15:30 นนะเจ้าแล้วก็ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะเจ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะเจ้าหรือว่าอยากจะจองในเรื่องของวัคซีนก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0931400นะเจ้า584นะเจ้า093-1400-584นะเจ้าหรือว่าเป็นเบอร์โทร053-442-390-6-610นะเจ้าแล้วเป็นก็บอกว่าราคานี้เป็นราคาที่รวมในเรื่องของการให้บริการของทางโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่อยากจะเล่าให้ฟังนะเจ้าในส่วนของอำเภอหางดงในวันนี้เจ้า
9: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากปิยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
8: เจ้ายินดีเจ้าจะขอสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยเจ้าสวัสดีเจ้า
9: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารตั้งอำเภอหางดงสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
10: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทชเชียงใหม่ในเวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบและผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
10: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายือฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับ ับและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้งขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดือหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาคม2569ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเช่นเคยนะวันนี้มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับพร้อมกับเพลงเพราะๆที่เอียวสุรชัยจะมามอบให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงไทยสากลในยุค90นะครับยุคที่เอียวสุรชัยเป็นวัยรุ่นกันแล้วกันเนาะหลายๆคนก็คงจะฟังกันได้ร่วมสมัยนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะบริเวณใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีฝนตกไปปรอยลงมานะครับทำให้วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ก็มีสลับแดดออกมาบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าที่บ้านท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอามาพูดถึงเรื่องของลักษณะอากาศของภาคเหนือตอนบนของเรากันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยยันขึ้นมาถึงภาคเหนือบ้านเราเนี่ยนะครับนะก็เลยทำให้มีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนบนของเราฟ้าฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับนั่นก็แสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองวันนี้11องศาเซลเซียสนะครับส่วนปริมาณฝนเมื่อวานนี้เนี่ยตกที่กัลยาณิวัฒนานะปริมาณฝนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวัดได้74มิลลิเมตรนะครับนะนอกจากนี้ก็มีตกทางตอนใต้ของจังหวัดลำปางด้วยนะครับแล้วก็รอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่ของเชียงรายนะครับอีกหย่อมหนึ่งนะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศ PM 2.5 บ้านเราเนี่ยลดน้อยเลยนะครับนะวันนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้าในหลายๆพื้นที่นะครับถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะ เชิญมาเที่ยวเลยอากาศกำลังดีเป็นกรีนซีซั่นนะครับไปที่ไหนก็มีแต่ความเขียวขจีมีแต่ความชุ่มฉ่ำนะครับบรรยากาศก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับช่วงเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับจะได้เพลิดเพลินอารมณ์นะผ่อนคลายกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหลากหลายเรื่องเล่านะครับมาเล่าให้ได้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับหลากหลายแน่นอนนะครับเอาฟังเพลงกันก่อนครับ

ดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนครับได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับก็เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและบ้านเมืองนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยนะครับทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยแม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับภายหลังจากที่เสด็จนิวัตประเทศไทยกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยพระองค์ก็ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมพระวิริยะอุตสาหะที่เปี่ยมล้นนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ว่ารัฐพลหลังจากที่ได้ประกอบพิธีแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือช่อง11ที่ข้างๆโรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับก็ได้ไปบันทึกเทปการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะมีการบันทึกเทปในหน่วยงานต่างๆก็จะนำคณะข้าราชการนะครับองค์กรสาธารณกุศลไปร่วมกันบันทึกเทปเป็นประจำนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ5วันเลยนะฮะแล้วก็จะได้นำเทปที่บันทึกที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรในโอกาสมหามงคลจะได้นำเผยแพร่ออกสู่หน้าจอทางโทรทัศน์ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนและก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาเป็นประธานนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่อาคารสารกลางนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย41รายนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับพระราชทานในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาเล่าอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจของเชียงใหม่บ้านเรานะครับ

0: วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับโอ้โหนะเมื่อเช้านี้ดู Facebook ของเชียงใหม่นิวส์นะครับเขาพาไปชมบรรยากาศการซื้อทุเรียนที่ถูกที่สุดลูกละ1บาทนะฮะที่ตลาดแม่เหียะกับเจดาผลไม้ซิ่งออนทัวร์มาที่เชียงใหม่นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอียวสุรชัยไม่ได้ช่วยโฆษณานะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดูตื่นเต้นนะทุเรียนเยอะมากนะครับแล้วเขาก็แกะเปลือกให้ดูด้วยนะฮะโอ้โหเห็นแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะมีทั้งหมอนทองจันทบุรีหมอนทองระยองทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อพูดถึงเรื่องของผลไม้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมติดตามและก็เชื่อมโยงเรื่องของการซื้อขายลำไยและผลไม้ผ่านตลาดข้อตกลงหนุนกระจายผลผลิตสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบ้านเขามีทุเรียนเนาะบ้านเราก็จะมีลำไยมีมะม่วงนี่แหละนะครับทางด้านนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อขายลำไยและผลไม้ผ่านตลาดข้อตกลงนะครับโดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในนะครับเขาจัดที่โรงแรมแกรนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนอำเภอเมืองลำพูนนะซึ่งการประชุมเนี่ยนะครับก็มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนนะครับมีทั้งเกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผลไม้ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับรวบรวมผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปผู้ให้บริการขนส่งสินค้านะฮะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มาร่วมติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยแล้วก็ผลไม้ในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนบ้านเราเนี่ยนะครับพร้อมผลักดันการเชื่อมโยงตลาดจะได้กระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาดให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับจะยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรเนาะหลังจากที่ปีนี้ดูเหมือนว่าราคาผลผลิตผลไม้ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็เป็นผลดีสำหรับผู้บริโภคเนาะแต่ไม่เป็นผลดีกับเกษตรกรยังไงดีล่ะคนซื้อก็อยากจะได้ถูกๆนะจะได้ซื้อกินไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเอ่ยผลไม้ต่างๆเอ่ยนะครับแต่ทีนี้คนปลูกเนี่ยถ้าเขาขายได้ถูกเขาก็ไม่ได้กำไรใช่ไหมครับทุกปีเคยได้กำไรปีนี้ได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะฮะเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกคนทุกท่านเนี่ยได้อุดหนุนผลไม้ของไทยนะฮะผลไม้คุณภาพดีปีนี้ราคาไม่แพงก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับโอ้วันก่อนเนี่ยนะครับมีท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะไม่แน่ใจว่าไปงานที่ลำพูนนี้หรือเปล่านะครับก็นำมะม่วงนะครับมามอบให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็เอามาทานกันในสำนักงานเนี่ยนะครับโอ้อร่อยมากเลยคล้ายๆกับมะม่วงเขียวเสวยนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ผิวมันไม่ได้หม่นเหมือนเขียวเสวยนะมันก็กรอบแต่จะหวานน้อยกว่าเขียวเสวยนะครับกรอบแล้วเนื้อมันเปื่อยกรอบแต่เปื่อยนะครับเคี้ยวง่ายผู้สูงวัยก็ทานได้นะครับเอียวสุรชัยว่าโอ้ชอบเลยนะชอบเลยนะครับเด็กๆน้องๆเนี่ยนะครับลูกๆหลานๆของเราเนี่ยก็คงจะกินได้สบายเลยล่ะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งนะครับ อร่อยนะครับผลไม้บ้านเราของดีมีคุณภาพช่วยกันอุดหนุนนะครับฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องของแก๊งเงินกู้ท่านผู้ฟังครับแก๊งเงินกู้นะเงินด่วนอะไรทั้งนองเนี่ยนะฮะโอ้ยเอาใบปลิวเนี่ยเป็นคล้ายๆไซส์นามบัตรเนี่ยนะครับเหมือนนามบัตรเนี่ยนะไปโปรยแถวหน้าบ้านเอี่ยวสุรชัยนะบ่อยมากเราก็รำคาญนะยังไงเนี่ยคิดว่าเราจนทำไมรู้ว่าเอี่ยวสุรชัยจนแล้วเนี่ยนะฮะเอาใบโปรยเงินกู้เนี่ยนะครับมาโปรยอยู่หน้าบ้านตลอดเลยเอี่ยวสุรชัยก็มีเคล็ดนะไม่เอามือเก็บทันทีหรอกก่อนจะเก็บไปทิ้งเนี่ยก็เอาเท้าเหยียบไว้ก่อนบดขยี้นิดนึงเป็นสัญญาณว่าฉันจะไม่แตะฉันจะไม่โทรไปกู้เด็ดขาดอะไรทำนองเนี้ยถือเคล็ดส่วนตัวนะครับเนี่ยเกลื่อนเมืองเลยนะครับเห็นเชียงใหม่นิวส์นะครับลงเนื้อหาบอกว่ากองปราบปรามร่วมกับตชด.33บุกจับโจวัย19ปีนะเป็นเครือข่ายเงินด่วนทันใจเนี่ยนะครับอยู่ย่านสารพีนะครับซึ่งก็เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดโอ้โหเขาเขียนว่า 304% ต่อปีอะไรจะขนาดนั้นนะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยได้ร้องเรียนว่ามาโปรยนามบัตรเกลื่อนเชียงใหม่เขาก็เร่งสืบตามที่เป็นเบอร์โทรเนี่ยนะครับเบอร์โทรตัวใหญ่ๆติดนามบัตรนั่นไงนะครับเขาก็สืบไปจนสามารถรวบหนุ่มวัย19ปีแก๊งเงินด่วนทันใจที่เก็บดอกเบี้ยมหาโหด 304% ต่อปีนะครับเนี่ยนะครับนะจริงๆมันจัดการไม่ยากนะกลุ่มพวกนี้เพราะว่ามีเบอร์โทรอยู่ในนั้นนะครับเขามีหลายชื่อนะท่านผู้ฟังครับมีหลายชื่อมีหลายเบอร์นะโปรยกันทีเนี่ยหลายยี่ห้อเลยที่จริงก็อาจจะเป็นเจ้าของรายเดียวกันก็ไม่รู้แหละนะครับที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับเงินด่วนทันใจชื่อนั้นชื่อนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับเรามีน้อยหรือว่าไม่มีเงินเราก็อยู่ตามอัตภาพของเรานะครับถ้าเผลอไปตกอยู่ในวงจรของแก๊งเงินด่วนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตท่านจะบรรลัยเลยนะฮะไม่ใช่แค่แย่แบบทุกวันนี้นะจะบรรลัยเลยแหละนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีเงินนี่ก็ทุกข์อยู่แล้วเนาะไปเอาเงินด่วนเงินกู้แบบนี้ยิ่งจะทุกข์หนักเข้าไปอีกนะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมติดตามการบริหารกองทุนพร้อมเร่งดูแลสิทธิผู้ประกันตนอย่างเป็นธรรมนะครับมีการประชุมเมื่อวานนี้ครับโดยท่านรองศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันสังคมและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ประชุมเนี่ยเขาได้พิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพ12รายด้วยกันนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา40ให้มันครอบคลุมแรงงานนอกระบบมากยิ่งขึ้นนะครับนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสื่อมวลชนพร้อมประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดีสีจังหวัดปี2569ด้วยนะครับโดยทางด้านท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางกรวรรณสุ่มมาศก็ได้เป็นประธานในการประชุมนะครับก็มีเครือข่ายภาคสื่อมวลชนนะครับก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งก็มีเกณฑ์การพิจารณาที่จะมีการยึดมั่นในหลักคุณธรรม5ประการเรื่องของความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญญูนะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้นะครับรวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนในองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับ
การรับสมัครเนี่ยนะใครสนใจก็สามารถส่งเอกสารผลงานแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึง31พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยผลการคัดเลือกเนี่ยเขาจะประกาศผ่านทางเพจของFacebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับก็เชิญชวนกันนะครับเชิญชวนกันนะพูดถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับตอนเอี่ยวสุรชัยย้ายมาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็มากระซิบจำปี้ได้ก่อจำปี้ได้ก่อแต่ก่อนนี้เขาเคยบรรยายถ่ายทอดสดครูจูหลิงปงกันมูลออกโทรทัศน์ด้วยกันนะนะเอาเอียวสุรชัยพอท่านวัฒนธรรมเอ่ยแบบนี้โอ้จำได้นะครับย้อนไป10กว่าปีนะครับตอนนั้นช่อง11ไปถ่ายทอดสดที่จังหวัดเชียงรายนะเกี่ยวกับการรำลึกถึงครูจูหลิงปงกันมูลเนี่ยนะครับคุณครูที่ไปเสียชีวิตที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเกี่ยวสุรชัยก็เป็นบ้าน้อยอยู่หรอตอนนั้นเนี่ยนะแล้วท่านวัฒนธรรมก็อยู่ที่เชียงรายอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยเขาก็ส่งท่านวัฒนธรรมตอนนั้นอยู่ที่เชียงรายเนี่ยนะก็ส่งมาร่วมบรรยายให้ข้อมูลกับเกี่ยวสุรชัยที่เป็นพิธีกรถ่ายทอดสดอ๋อก็เลยจำได้เลยเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะครับแต่ท่านก็ยังจำได้นะครับอันนี้แซวเพิ่มเติมนะนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงก็เพราะนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็จะนำประมวลเนี่ยนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจของเชียงใหม่มาพูดมาเล่าในรายการนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องมีเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องเดิมเรื่องเก่าในสัปดาห์นี้เอี่ยวสุรชัยก็เล่าทุกคืนทุกคืนอยู่แล้วเนาะวันนี้ขออนุญาตไม่เอามาประมวลซ้ำก็แล้วกันนะจริงๆจังหวัดเชียงใหม่ของเราในวันนี้มีกิจกรรมเยอะนะครับท่านผู้ว่าก็ได้มอบโอวาทให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุที่นู่นน่ะสุราษฎร์ธานีเนี่ยโนราเกมส์นะครับโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกนักกีฬาเนาะได้มาเข้าพบกับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนะครับเพื่อที่จะได้มาเล่าให้ได้ฟังว่ามีนักกีฬาที่ไปเข้าร่วมอย่างไรบ้างมีกีฬาประเภทไหนบ้างพร้อมกับรับโอวาทนะรับกำลังใจดีๆจากท่านผู้ว่านะครับตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะไปแข่งเนี่ยมีทั้งหมด35คนนะครับเป็นกีฬาผู้สูงวัยนะมี7ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรีฑากอล์ฟเปตองวูดบอลหมากรุกไทยแล้วก็ประกวดตรีลาศนะครับการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะนะสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะครับจะไปแข่งขันกันในวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้อ๋อเข้าไปที่พัทลุงท่านผู้ฟังครับเข้าไปที่พัทลุงนะครับท่านผู้ว่าก็ให้กำลังใจนะครับเพื่อที่จะได้คว้าชัยมาให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ชื่นใจกันนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีชาติพันธุ์ล้านนานะครับที่โรงแรมเดอะโคลเวอร์เชียงใหม่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแถวคันคลองชลประทานเนี่ยนะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีละขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับฟังเพลงก็เพราะก็เพลินนะแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่าในรายการทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในลักษณะนี้นะครับหวังว่าคงจะชื่นชอบและหวังว่าคงจะติดตามกันนะครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะครับเนื่องจากว่ามีแค่5วันนะเสาร์อาทิตย์เจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือเอี่ยวสุรชัยเสนอหน้าทางหน้าจอทีวีช่อง11ภาคเหนือนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งยามค่ำคืนติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ให้พักผ่อนนอนหลับกันเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่ออีกหลายๆคนก็อาจจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านเนาะส่งกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันวันจันทร์นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
9: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดเพื่อทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
10: ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

มีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้ออกแน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกเหมือนดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแท็กแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็กในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมถ่ายลมทั้งวันขมคอเลอเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะคือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะเราไปเช็คดูไหมว่าเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้าง
คีเม

0: ที่ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระสายเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
1: คือ
0: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
1: ้
0: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็คกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได
1: ้
0: นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ย ในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะ ทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเล็กซูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น นะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
1: ้
0: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
1: ค
0: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคืองานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ยเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้นึงคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูปปิดลูปเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
1: อ
0: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีผลาเนี่ย
1: ครับ
0: คือคนที่กินอุจจาระ คนที่กินมะขามแข็งเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีผลาญเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกตินะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
1: แต่ละคนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่ยาไบพูเบตมีก็ยาระบายน้ำฝักคูนนะคะที่จริงตัวเนี้ยใส่ตีผลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูนเนี่ยมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอะเนาะตัวเนื้อฝักอะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูนเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กสตูโลสนะคะเขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่ากันชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่ายมากกว่านะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กสตูโลสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กสตูโลสนะคะแล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกเอนทราคินอนนะคะเอนทราคินอนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
1: ้
0: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวันแต่ถ้าถามว่าโอ้มันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันอะนะคะก็ติดไปอะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอ่ะนะคะมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆคือ1จริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายเพราะเนี้ยมันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคือมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบบออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิสักโคดิลอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่ามะขามแข็งเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
1: คือ
0: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพละเข้าไปเนี่ยตีพละเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
1: ครับ
0: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีพลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีพลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
1: แ
0: ล้วก็ตีพลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็น key player หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือ Acromensia
1: mucinifilia
0: mucinifila Acromensia mucinifila นะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะแล้วก็เพาะเป็นเวลา72ชั่วโมง
1: ครับ
0: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาโกนไลเปปไทวันเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอ่ะที่แพงๆหลายๆหมื่นอ่ะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิปต่อได้ว่าที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีพลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้เ อาจริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ย
1: ครับ
0: มาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือซื้อที่แบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ย แต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยคือ แต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรเงี้ย นะคะ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียไงนะคะอันนั้นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีผลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองเงี้ยจริงๆพวกคูณชุมเห็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูณเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วหนึ่งก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
1: แต่ละคน
0: แต่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอตัว5โมงถึง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้อ่ะผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบ เปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
1: ่ะดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ไพบูเบกของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพพูเบตก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของไพพูเบตอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: อุเบนโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ภัยอุเบนนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ022900437 รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เชิญจากมหาสารคามค่ะ
0: เชิญ
1: จากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท้องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินตรีพลาได้ไหมคะ
2: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรลิปเย็นค่ะ
1: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
2: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือ
1: okay.
2: ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันปอดแล้วมันแตก
0: ใช่เราก็ไม่รู
2: ้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยินก็คือกลางคืนมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายหยางแล้วก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
1: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
2: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได้
0: อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
1: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
2: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกินหยุดบ้าง
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเลือกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
1: อันนี้กินมะขามแข็งทุกวันเลยค่ะอาจารย
2: ์ให้เราเหมือนกับว่ากินแล้วเอากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก่
1: แล้วก็บางอาจารย
0: ์อะไร
2: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
1: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
2: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
1: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
2: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
1: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3 เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
2: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนาน คือ 2-3 เมตรเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันนึง3ไม่ก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
1: สูงสุด3เมตรค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เมตรเลยค่ะ
2: ก็3เมตรก็ยังรับได้อยู่3เมตร4เมตรเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
0: แต่ถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
1: หมายถึงว่าเต็มที่ก็จะให้เกิน3เมตรใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: 4เมตรก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เมตรนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
1: โอ้ยปรับอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
0: ผักอะ
1: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
0: ผักกินเยอะไหม
1: บางวันก็ซื้อ
0: ผักกินเยอะไหม
1: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
0: ก็ต้องเพิ่ม
1: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
0: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้ก็ถ้าทำได้
1: คุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่ถ่ายอีก
2: อ๋อก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ก็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่า100% คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
0: ่
2: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
0: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับ
1: อาจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายไขมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
2: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณาหยุดดูเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเลื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะต้องอาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดจิ้งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่มากกว่าด้วยซ้ำค่ะคือกินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไหมคะอาจารย
2: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้
1: ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละตัวหวาน
2: ไอ้เนี่ยนะจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอ่ะ
1: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
0: ดีครับ
2: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่เหรอคะ
1: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
2: ์ชนิดไหนคะทราบไหม
1: LDL LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
2: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรมากินเลย
2: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วเหรอคะ
1: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ศรีนครินทร์ค่ะอาจารย
2: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได
1: ้ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
2: อ๋อแล้วทำไมถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
1: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
2: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
1: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้อู้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรกินโอ้ต้องดูมากค่ะผู้หญิงพูดดูมากเลยไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเจอ
2: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานอ่ะ
0: ใช
2: ่ก็กินมากหยุดบ้างละกันเน
1: า
2: ะ
1: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: เปลี่ยน
0: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
1: น้อยไปนี่ค่ะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
0: ์ครับโอเค
2: ก็ลองปรับดูได้ถ้าเราสงสัย
0: กินวันเว้นวันเว้นสองวันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
1: แพ้ขอบพระคุณคุณบรม
0: ครับครับมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วขอโทษทีครับด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
3: ค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะคือการทานโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นไรไหมคะ
0: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
2: ไม่มันเสียง
0: ไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
3: โปรไบโอติกค่ะที่ปรับลำไส้อะค่ะที่ทานแล้วครับทานเพิ่มกับโปรไบโอติกกับพรีโอติกค่ะ
0: คำถามคืออะไรอะครับ
3: ครับทานประจำอะจะดีไหมคะ
0: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
3: ค
0: ่ะประมาณนี้อาจารย์นาทีสุดท้าย
2: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะ คือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่าง
0: น
2: ี้คือบางคนอ่ะลำไส้อาจจะแบบว่
0: าอาจารย์จะหมดเวลา
2: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
0: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
2: ค่ะ
0: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกด้วยอย่าให้หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะ
0: โอเคครับหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เนี่ยเพื่อสแกน QR โค้ด
7: หาอ้างว่าจะคืนเงินให้
6: แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงนั่นไง
9: ใหม่มิจฉาชีพ
8: หลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
11: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
12: นางสาวณรมนสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน จึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกสนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหาสี่รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ภูลพิษอมัตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์ภูลพิษอมัตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์ภูลพิษอมัตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้งครับ
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: ฮ
1: ะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้กูแก้เอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนาคร
1: ับผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาลิตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กอะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่โชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะๆเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอมรงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อกจากสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือเนี้ยเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณตัวใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ทุกเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องแล้วก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแผนในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2 okay. จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ okay. ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่าในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายก็มานิกายเนี่ยก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆานิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อก็จัดมารวบรวมกันเรียกว่าอังคุตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้อยเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนั่นก็เพราะว่าพระอาจารย์คิดว่ามันง่ายเหมือนกับเป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนไปตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตรนิกายนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: okay.
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ 1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้ามา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งใน
1: เลยเจ้าค่ะ
2: เล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาจะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่กันไปทีละข้อก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยเนาะ
1: เจ้าค
2: ่ะข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันคิดว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้ก็คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำยังไงโอ้ท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จะต้องทำยังไงต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคเรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่าไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันกับว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือมีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างๆประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยกสองอย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจา ก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาททั่วๆไปแต่เป็นมารยาททั่วๆไปถ้ามารยาททั่วๆไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาททั่วๆไปรักษาไม่ได้ไอ้เสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เชนาสนะอย่างแรงไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลข้อใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะธรรมนะศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาทิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพียรละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้จักเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่เฮ้ยทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงเนี้ยว่าศีลเราดีไหมเฮ้ยศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้น เสกธรรมคือสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรอบคอบดีไหมคำว่าเสกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีล8เนี่ยมันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกธรรมตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตตปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็คว่ำได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์เราใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะกระพี้ก็สมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตรนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนข้อแรกก่อนนะข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค่ะ
2: เปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์ก็คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้มีความเจริญบริบูรณ์ตามขั้นตอนได้ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อยอดขึ้นไปก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นแบบนี้เข้าไปนี่คือข้อที่22 21 22ประสูตรที่ชื่อว่าความเคารพหรือความไม่เคารพโอเคนี้2ข้อแรก
1: ถัดมา
2: ในข้อที่23พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเศร้าหมองท่านยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทองคำว่าเวลาที่เราจะได้ทองคำที่บริสุทธิ์มาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอมการเอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำ5อย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5% หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบนี้หรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเนาะถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวย ทีนี้ช่างทองก็ทำยังไงเขาก็ต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้ามองเหล่านี้เอาออกไปออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วก็จะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหลอมทองคำเขาจะเรียกว่าเป็นกระบวนการการ smell of gold คือหลอมแล้วให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำเรื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามอันนี้คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปไมยห้าอย่างนะห้าอย่างเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเรื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้เรื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพาน5ประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางปฏิบัติคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาเหานอนข้อที่4คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างเงี้ยนะหิวข้าว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ยหิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียนี่ไปถึงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาประมาณจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองนี้ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถาม ในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ข้อที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาเจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีอ่ะเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปในทางไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตรึกนั้นเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณเดินชัยมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอเช่นถ้า
1: เจ้าค่ะเหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าค่ะที
2: ่
1: จะให้เราโน้มไปทางโน้น
2: ใช่ค่ะถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกลุ้มใจทีเดียวไอ้ความกลุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากลุ้มใจใช่ไหม แต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เช่นเอาสุนัขมาปูไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได
1: ้
2: โอเคนี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้เนี่ยเขายังต่อไปอีกคุณใจที่พูดถึงเอาทองคำมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้คือเหมือนกับว่าเรากำจัดเครื่องเศร้ามองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้
2: จิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัดสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันเราก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้าค
2: ่ะในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนะก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนั่นก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตะอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: ถ้าเป็นสมาธิไปแรงๆแล้วขั้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่าน
2: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเนี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่ะก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
2: แล้วนี่เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
2: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ห่อเหินเดินอากาศได้นี่คืออิทธิวิธีข้อที่2
1: เจ้าค่ะ
2: ส่วนข้อที่3ก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่คือข้อที่3ก็เรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่า จุตูปปาตญาณแล้วก็ที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวะกายญาณญาณความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเอง
2: นิพพาน
1: เลย
2: ใช
1: ่
2: ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นี่5ข้อนี้จะเป็นเนื้อที่สำคัญในที่นี้ด้วยพระสูตรที่3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าทุศีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาเรียกต้นรายการอยู่ในพระสูตรนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่ง ที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกับพี่แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาไป
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติคือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: พอศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ที่สามการเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพพิทาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกขจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะไม่ดีประมาณในธรรมะวินัยเนี่ยมีวิมุตติเป็นแก่นวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติแก่นก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มีใช่ไหมเจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะเพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะเอาว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใช้คำว่ายถาภูตญาณทัศนะซึ่งในที่นี
1: ้
2: ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาแบบต้องเรียนจบด็อกเตอร์เรียนสูงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงดูความเป็นของไม่เที่ยงตามที่มันเป็นก
1: ็
2: จะ

0: แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อเบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็
1: เจ
0: น
1: ้
0: ค
1: านค
0: ละ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ย่างกันนะเหตุเกิดคนละอย่างละ
1: เ
0: แ
1: จ
0: ล
1: ้
0: ้
1: า
0: ว
1: ค่ะ
0: ตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบว่าไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในข้อที่ยี่
1: เจ
0: สิ
1: ้
0: บ
1: า
0: ส
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: มในขณะที่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกั้นกั้นแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้ก็ไปซื้อของชิ้นใหม่แต่ในขณะที่ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะความปล่อยออก
1: เจ้าค่ะ
0: ปล่อยวางได้จะเป็นคน
1: เจ
0: ละ
1: ้
0: อย
1: า
0: ่า
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: กันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำศัพท์ให้ถูกในคำว่านิพพิทาในคำว่าวิราคะลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปได้ทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางทีฉันก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานะบางทีนี่ก็ทำอาจจะแบบสมาธิได้ไม่ดีไม่เต็มที่เนอะนี่คือเราก็แบบคอยปรับเอาสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยจนเราฟังถึงข้อนี้ข้อที่สี่ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุปัจจัยของสมาธินี่โอ้มันก็เป็นศีลนะเป็นสมาธิฐินะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆหรือเป็นนิวรณ์เราต้องกำจัดมันออกไปพวกนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีมันก็จะเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดความที่จิตของเราเป็นสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสกธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคสองการอยู่เสนาสนะที่สงัด 3. การที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็ 4. การที่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ 5. ในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเห็นข้างซึ่งข้อปฏิบัติ5ข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลน่ะตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าคะแต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมก
0: ็
1: ผัสสะต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราอาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมเ

0: ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคในข้อที่24
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรคแปดได้สัมมาทิฏฐินั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้1ศีลในพระสูตรนี้ไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะสุตตะหมายถึงการฟัง3สากัจฉาสากัจฉานี่หมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถาม4หมายถึงสมถะ5คือวิปัสสนาโอเค5ประการศีลคืออะไรก็ศีล5ศีล8ศีล227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นถ้าคุณเตือนใจมาอยู่วัดรักษาศีล8ก็ต้องรักษาศีล8ถูกป่ะล่ะแต่ถ้าคุณเตือนใจอยู่บ้านก็รักษาศีล5บางทีก็ไปกินข้าวเย็นบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ ความเป็นปกติของบุคคลที่ประกอบอยู่ในอาชีพใดๆหรือลักษณะแบบไหนการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างไรนี่คือศีลข้อแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจได้พอไม่ร้อนใจแล้วจิตใจมันก็จะสามารถที่จะร่วมลงได้อันนี้ศีลต้องเป็นพื้นฐานก่อนเพิ่งเคย
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆเหมือนช้างหรือเล็กๆเหมือนมดหรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดเหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลศีลต้องมีโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสมาธิทิเราก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้ เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันนี่นะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสำคัญชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่สัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัปปายะต่อการทำจิตให้สงบคือนี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกันถัดมาข้อที่3คือสังคชาสังคชาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนาเนี่ยคือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่เขาไม่มีไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะก็ต้องแก้ตรงที่เขามีปัญหาจริงๆ
0: ที่เขามีปัญหาใช
1: ่ความง่วง
0: ตรงง่วงตรงนั้นทำยังไงมันก็ต้องเจาะจงลงมาก็ต้องคุยกันต้องแบบว่าสนทนามีการสักษาบอกความเป็นไปแห่งจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนี้โอ้จะเป็นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เนี่ยมันก็จึงแบบว่าเจาะจงลงมาในจุดที่เขามีปัญหาตรงนี้ จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้สากัจฉา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราบางทีเราเห็นว่าท่านผู้ฟังบางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทาง Facebook Fanpage ต่างๆเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราฟังคำถามเขานี่อุ้ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบนี้เป็นต้นนี่
1: เจ้าค
0: ่ะนี่คือมีการสากัจฉาเกิดขึ้นโอเ
1: ค
0: ทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสากัจฉาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมาคู่กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะหมายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวถึงฌานสมาธิในทั้ง4ขั้น8ขั้นส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์5เห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที
1: ่
0: ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่าจะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเองบรรลุขั้นสูงสุดได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: 5ประการนี้สำคัญมาก
1: เจ้าค่ะอันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักการะหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าค่ะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแต่คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบกันแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งนี้เราผ่านมาแล้วในหมวด4ข้อนะจำได้ไหมนี่อันนี้คือปัญจใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจก4อย่างก็ได้แจก5อย่างก็ได้แจก2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นเขายกเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
1: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นพระสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำยังไงจิตเป็นสมาธิทำยังไงบรรลุธรรมทำยังไงเห็นตามความเป็นจริงนิพพานอะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี่ตรงนี้ท่านจะแจกแจงในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอกุตตนิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติโดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อน ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะสามารถทำวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อน
1: เนาะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับเราจะมีกายสงบระงับได้ยังไงต้องมีปีติมีปราโมทจะมีปีติมีปราโมทได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรพบุรุษอาจารย์คนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คารวะด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บบางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณใจเนาะก็มีคำถามมากมายแหละแล้วเราก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วโอ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี
1: ้
0: คือคุณเกิดปีติปราโมทขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทแล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่หนึ่งคือฟังเทศน์นั่นเองโอเคทีนี้บางคนไม่ได้ฟังเทศข้อที่สองคืออะไรคือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่5อย่างนะถ้า1 คุณไม่ได้ฟังเทศเอง2เอางั้นฉันเทศเองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านประสูติมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปใช่ป่ะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงเราเพราะอะไรเพราะว่า
1: ค
0: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี้คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือก็เคยมีการทำงานวิจัยนะคุณใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบนึงกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบกันใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะเราบอกว่าความเข้าใจเนี่ยเขามีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเน
1: า
0: ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดมนต์สวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างหรือที่สวดไปเนี่ยจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปีติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่3เพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้ว จิตต้องเป็นสมาธินะคือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่ากังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดมันไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่4คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุณไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ฉันว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมาใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเอ้าจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้น
1: ม
0: ีรู้ถึงอัตถะรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมทย์มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกัน
1: นี่ค
0: ือใคร่ครวญตรึกตามตรองตาม
1: ที
0: นี้ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณปราชาเนี่ยเคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้หรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้พุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้แล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจทำนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยซ้ำแล้วแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: เจ้าค่ะ
0: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์จริงๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจำได้หมดพระอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมท่านถึงแบบว่าท่องจำได้ดีแบบนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะ
1: จะ
0: ไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่3อ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนบางคนก็ชอบอ่านชอบฟังอย่างเดียวเลยนะชอบฟังธรรมะมากไอ้คนที่ชอบสวดเนี่ยไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต่างกันไงก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นวิมุตติได้เหมือนกันนะส่วนบางคนคือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยฉันจะนั่งแต่สมาธิของฉันอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบว่าอย่าไปติคนนั้นคนนี้ว่าทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นคือจะมันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้มันดีทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ลำดับขั้นตรงนี้แหละที่มีความสำคัญต่างหากลำดับขั้นว่า1รู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะนี
1: ่
0: อาศัย4 5ข้อนี้แล้วรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตรึกตาม หรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอัตถธรรมะแจ่มแจ้งไหมแล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
1: ถาม
0: ลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
0: แนวโน้มไปลักษณะไหน
1: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าจะได้สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของกุตรนิกายหมวด5
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น1ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอ่ะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
1: ได
0: ้ใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: ช่นเดียวกันว่าเอ้ยคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได
1: ้โอเค
0: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสุขต่อไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกันกับที่เป็นของปุถุชนคือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิตรอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นตังกามอยู่อันนั้นน่ะคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องโดยอามิตรมันจะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะแบบว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบอกว่าเราทำให้อาจจะเป็นช่วงแรกๆต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อาจจะใช้ไปก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
1: เจ้าค่ะเป็นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่3ญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เป็นของคนประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่4ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได
1: ้
0: ยิ่งอยากจะได้มันดันไม่ได
1: ้
0: ยิ่งแบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้นี่เป็นเหมือนเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่5นะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกผวังไปอย่างเงี้ยให้ฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ไงมันเป็นลักษณะแบบตกผวังบางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธินั่นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
1: ถึ
0: งจะเรียกว่าเป็นสมาสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาก็เรื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมาเกิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตร ัญจังกิกะสูต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระชินเจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PTA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้แก๊สเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนห้าเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาห้าฟังตางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสามารถที่จะเข้าไปติดตามกดไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และก็คำล่ามาเอิ้นตวยนะเจ้าปากกันได้ทุกวันเสาร์กับปอประสนียพรตะกติชัยมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงกับเมืองม่วนๆนำมาฝากกันตวยนะเจ้ายังคงต้องระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศนั่นละก่อดูแลเรื่องของสุขภาพตวยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวต่างๆเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือว่าผู้ที่อยู่ติดบ้านติดเตียงผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเป็นละอ่อนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ตัวนะเจ้าดูแลสุขภาพในช่วงนี้เพราะว่ามีอาการเมื่อยมีอาการเป็นวัดเพราะว่ามีฝนตกตัวนะเจ้าแล้วก็การเดินทางก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางขับจ้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันตัวช่วงแรกนี้มีข่าวสารในการเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสื่อมวลชนพร้อมประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดี4จังหวัดประจำปี2569ก็มีการประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายภาคสื่อมวลชนโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมโดยก็จะมีการพิจารณาทบทวนประกาศแต่งตั้งตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลคณะทำงานฮื้อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมโดยนะเจ้าที่ประชุมยังได้มีการประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดี4จังหวัดประจำปี2569ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจากการยึดมั่นในหลักคุณธรรม5ประการเลยก็คือเรื่องการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรวมไปถึงส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนองค์กรและก็สังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับการหับสมัครผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารผลงานและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569โดยผลการคัดเลือกจะประกาศผ่านทาง Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเว็บไซต์ตวยนะเจ้านอกจากที่จะเฟ้นหาคนดี4จังหวัดแล้วก็ยังมีการเฟ้นหาเยาวชนดีเด่นเตรียมส่งพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ก็มีการจัดประชุมหารือและก็คัดเลือกของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คนนะเจ้าค่ะพิจารณาในระดับประเทศโดยหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แต่บ่เกิน25ปีบริบูรณ์ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกมีพฤติกรรมดีอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคมต่อส่วนรวมแล้วก็มีหลักเกณฑ์พิจารณาครอบคลุม4ด้านสำคัญเลยเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าสังคมแล้วกับประเทศชาติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมการคัดเลือกในเตอร์นี้เนี่ยมีผู้ทรงผลงานเข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด14คนผ่านการคัดกรองเข้าสู่รอบสัมภาษณ์จำนวน8คนโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเหลือเพียง1คนเพื่อส่งรายชื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศภายในวันที่31พฤษภาคม2569ต่อไปโดยนะเจ้า
แถมเรื่องหนึ่งเป็นการต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบสินค้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหนุน SME ไทยแข่งขันได้จัดขึ้นที่โรงแรมแคนทารีฮิลเชียงใหม่ที่จะมีการต่อยอดภายใต้โครงการตรวจติดตามร้านจำหน่ายตามโครงการส่งเสริม SME และบูรณาการแก้ไขปัญหาที่บ่มีคุณภาพจากต่างประเทศโดยที่มีการจัดงานแล้วก็มีการประชุมหารือแนวทางต่างๆโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่การอบรมในเตอร์นี้นะเจ้าก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังแก้ปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของต่างภาคอุตสาหกรรมไทยโดยมีส่วนสำคัญ3ด้านเลยนะจ๊ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้งานระบบของ e-market ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรผู้บริโภคเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาสินค้ามาได้มาตรฐานได้ยังเป็นระบบและก็ต่อเนื่องยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและก็สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้ภายในตลาดและก็มีคุณภาพรวมถึงความปลอดภัยโดยนะเจ้ากิจกรรมนี้ก็มีการฝึกปฏิบัติการใช้งานในระบบของ e-market สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มทักษะความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบสินค้ามีการประชุมหรือว่าอบรมเชิงปฏิบัติการสอจต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงานตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการที่จะสนับสนุนวิทยากรที่จะมาฝึกปฏิบัติมาร่วมบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจนะเจ้าแล้วก็เครือข่ายในการที่จะสร้างความคุ้มครองคือกับผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปโดยนะเจ้าก็เป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่เจ้า

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: พี่เข้ามาสู่ในช่วงที่2นะเจ้าชั่วโมงของรายการเชียงใหม่บ้านเฮามาดูเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM 2.5 ก็มีทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวปิกมาแอลเชียงใหม่และก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คือส่วนลดสายการบินโดยร่วมกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะเจ้าภาคเอกชนก็ยังคงดูเรื่องของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พลังงานก็เลยมีข้อเรียกร้องคือหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนการทำโปรโมชั่นรวมไปถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตที่จะขับเคลื่อนแคมเปญส่งผลดีต่อสุขภาวะที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจการก้าการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวคือปิกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตัวนะเจ้าและตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะมีตึงกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม SME กรอเสริมแข็งแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จดหมายระดับสากลก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่นะเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับสู่สากลเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวเติบโตได้ยังเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การทำงานซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยว ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่การสร้างมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวคือมีโอกาสต่างการธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเจ้าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีศักยภาพถึงด้านวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME คือมีความพร้อมสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตแล้วก็ยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางของระดับสากลกิจกรรมนิเตอร์นี้ก็จะมีการออกบูธ SME คลินิกเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงผู้ให้บริการด้านดิจิทัลจาก12บริษัทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆมาใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาธุรกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดทำเวทีเสวนาคือความรู้เรื่องของเสริมพลังธุรกิจดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากการประกอบ SME แล้วก็มีการเปิดโอกาสคือมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายต่างธุรกิจเรียนรู้การตลาดใหม่ๆห้องฮับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลแห่งตวยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการจัดงานที่เกิดขึ้นหลากหลายงานโดยเฉพาะกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเนาะเชียงใหม่พราย2026เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมนี้หนุนไทยชิงเป็นเจ้าภาพจัดเวอร์พาย2030ครั้งแรกในอาเซียนโดยนะเจ้าก็มีการประชุมหารือกันเตรียมการจัดกิจกรรมซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายต่างเพศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลคณะทำงานก็จะมีการนำเสนอจัดกิจกรรมตึงด้านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรดูแลนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานตึงชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศโดยนะเจ้าสำหรับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพรายแห่งแรกของประเทศไทยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะเจ้าช่วงวันที่17พฤษภาคมกิจกรรม Gen X Run เดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคการรับรองอัตลักษณ์ต่างเพศที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่วันที่22พฤษภาคมกิจกรรมเสวนาตามวิชาการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางเพศธุรกิจสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการแข่งขันคัฟเวอร์แดนซ์การประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้ามีย่านะเจ้าแล้วก็วันที่24พฤษภาคมมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่พรายพาเหรดเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเจงใหม่ผ่านไนบาซ่าเจงใหม่แล้วก็มาสิ้นสุดที่ควงประตูต้าแต่รวมไปถึงพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเจงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมตวยนะเจ้าแล้วก็มีคณะทำงานเจงใหม่พรายยังได้ถือโอกาสหารือกับจังหวัดเจงใหม่ร่วมขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวอร์พราย2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครซึ่งขนาดนี้ได้ผ่านการคัดเลือกนะเจ้าเข้าไปรอบที่นำเสนอเป็นเจ้าภาพแล้วโดยต้องชิงชัยกับแห่งสองเมืองก็คือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนแล้วก็กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะเจ้าโดยที่วันที่28พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการเชิญทุกจังหวัดในประเทศไทยมาร่วมลงนาม MOU ร่วมกันขับเคลื่อนกันเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ เวอร์พาย2030แล้วเนี่ยจะถือว่าการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือครั้งแรกของอาเซียนตัวเลยนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมติดตามประเมินมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีการรายงานความคืบหน้าเตรียมความพร้อมที่จะจัดสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตีเข้ารับการประเมินมรดกโลกตึง7แห่งนะเจ้ากำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่และมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยดำเนินการยังบ่าเสร็จสมบูรณ์เตื้อแต่ว่าหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเพื่อแล้วเสร็จตันการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะเจ้าโดยกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน2569สำหรับการประเมินในเตือนนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วของปี2569ตึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และก็ประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเมืองมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินในอนาคตดังนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็เน้นการทำงานด้วยความพร้อมในทุกมิติและก็สามารถนำอัตลักษณ์คุณค่าต่างๆนะเจ้าที่มานำเสนอคือชัดเจนรวมไปถึงตอนนี้ก็ไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเตรียมความพร้อมรับการประเมินในเตือนนี้โดยจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการทับหูเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงละอ่อนและก็เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาพื้นที่ตัวที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแสดงถึงพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ในการก้าวเข้าสู่เป็นเมืองมรดกโลกต่อไปตัวนะเจ้าติดตามกันในเรื่องของโครงการชลประทานเชียงใหม่ยืนยันแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอรับมือกับภัยแล้งพร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำในการดับไฟป่าภารกิจต่างๆตัวนะเจ้าทางด้านนายเกื้อกูลมนาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำกักเก็บในเขื่อนแม่ง่าสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กวนอุดมธารามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งแล้วก็มีการส่งเสริมภารกิจสนับสนุนแหล่งน้ำขนาดใหญ่กลางและก็น้อยคือกับหน่วยบินดับไฟป่าเพื่อใช้เป็นจุดลำเลียงน้ำไปโปรยดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันเข้าถึงได้ยากรวมถึงทำการติดตั้งจุดจ่ายน้ำแบบงวงจ้างบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกคือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนสามารถนำรถบรรทุกมารับน้ำไปฉีดพ่นละอองเพื่อลดมลพิษ PM 2.5 หรือนำไปหดน้ำต้นไม้สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะเจ้าวางแผนจะติดตั้งจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมแห่งหนึ่งแห่งที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-19 นิ้วจำนวน58เครื่องแล้วก็เครื่องจักรกลรวม102หน่วยพร้อมเมื่อความช่วยเหลือทันทีในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งพร้อมกันนี้เนี่ยเตรียมกักเก็บน้ำไว้ห้องรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝนนะเจ้าแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเชียงใหม่เนี่ยมีน้ำเพียงพอขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างหูคุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดบ่ประมาทเพื่อให้เฮาได้มีน้ำใจตลอดหน้าแล้งไปจนถึงหน้าฝนตวยนะเจ้าแถมเรื่องนึ่งก็จะมีการร่วมกันจัดทำฝ่ายแม้วลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วมีการร่วมตัวการของประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทหารจัดทำฝ่ายชะลอน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งโดยมีตังกองพันสตางกรมการสัตว์ทหารบกกองกำลังผ่าเมืองชุดปฏิบัติการที่3 มีการจัดกำลังพลร่วมกับกิจกรรมจิตอาสากับสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วกับประชาชนในหมู่บ้านแตกแซมร่วมกันจะทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานชั่วคราวก็คือฝายแม้วนะเจ้าด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้ไผ่ก้อนหินบริเวณลำห้วยบ้านแตกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วดักตะกอนในลำน้ำห้วยรวมถึงมีการจัดกิจกรรมนำล่อมาบรรทุกสิ่งของอุปกรณ์ทำฝายชะลอน้ำและก็น้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะเจ้าลดการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทั้งจากแรงงานแล้วก็ยานพาหนะที่เข้าถึงมาได้โดยนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็สวนลิ้นจี่ก่อนที่จะได้รับการฟื้นฟูกับพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดตั้งสถานีสาธิตแล้วก็ถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริโดยที่จะมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจพ่องนะเจ้าตอนนี้ทางเกษตรเชียงใหม่ก็มีการขับเคลื่อนงานพื้นที่สันกำแพงเยี่ยมชมกลุ่มแมลงเกษตรเศรษฐกิจพร้อมที่จะเร่งสร้างการฮับฮู้วางแผนผลิตข้าวนาปรังฮับมือกับภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานมีการลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานที่เพิ่มมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟังปัญหาคือคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ยกระดับการผลิตและก็พัฒนาเกษตรให้เข้มแข็งมีการไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่ออนสันกระแปงดอยสะเก็ดสารปีหางโดงเสินบะตองในจังหวัดเชียงใหม่โดยเนี่ยเจ้าซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมติดตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกระแปงแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเป็นแปลงใหญ่จิ้งรีดนะเจ้าโดยนายสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มก็ฮื้อข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร3ปีมีสมาชิก52รายแล้วก็วางแผนระบบการผลิต200บ่อวางแผนเลี้ยงรุ่นละ100บ่อนะเจ้านำมาส่งฮื้อกลุ่มเพื่อแปรรูปการตลาดต่ายต่างเป็นจิ้งหรีดพันทองแดงทองดำสะดิ้งราคาหน้าฟาร์มในยูตี้250ถึง150บาทต่อกิโลกรัมกรณีแปรรูป3สายพันธุ์ในห่อเดียวเพราะบรรจุพันธุ์จำหน่ายราคาห่อละ49บาทนะเจ้ามีตึงจุดเฮียนฮู้การจะแสดงสินค้าทั้งระบบต่อยอดพืชผักสมุนไพรแล้วก็ไปยังเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าต่อยอดเป็นศูนย์เฮียนฮู้คือกับละอ่อนพร้อมทั้งรับทุนสนับสนุนธุรกิจด้าน AI จากนั้นมีการติดตามพื้นที่เข้าก็คือเป็นการปลูกข้าวนาปังพร้อมให้เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนวางแผนผลิตในภาวะตึงเครียดนะเจ้าโดยที่ดูสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรก็ย้ำว่าประชาสัมพันธ์ในการสร้างการฮับฮู้ในการใช้น้ำยังฮู้คุณค่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะรองรับมาตรการจากทางภาครัฐโดยนะเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาไว้ปะกันในเตือนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทย